0: และชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปี

0: ให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
1: ผมว่าสำคัญสุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
2: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
4: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพัฒนาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
3: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
5: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
3: ทางนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบ

0: ซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
3: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5 ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11 รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5 คนครูฝึกกระโดดร่ม5 คนและนักบินอีก1 คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16 ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉริยะชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุด โดยในรอบนี้ทำอีเวนพาสกอร์รวมอยู่ที่เสียนเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมได้ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูเฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาหลังตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรเลียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบฟิวเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงการศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันคาเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC เมนคัพ2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
6: 1นาทีกับกปท.
4: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
3: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
4: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆ ตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
3: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
4: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาเรียกไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
3: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
4: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาอะมีเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการ ตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งเขาเรียกพรบคอมพรบแพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะนี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทางเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
3: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
4: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
3: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
4: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
3: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
4: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
4: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
7: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
8: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับ
7: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
10: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
9: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
12: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
11: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
13: New Supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ Demand Response หรือว่าเปิด Direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบ็คอัพไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกันSealing ไม่เกิน4บาท
11: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
14: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
15: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าก็ให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุบะบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
14: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลชโยรายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสอพอพอสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสอพอพ
2: อเนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึง ชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสารกีฬาประเภทต่อสู้และป้องกันตัวมวยไทยมรดกไทยค่ะมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานานเป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬาแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดแต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับกังฟูของประเทศจีนยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่นและเทควันโดของเกาหลีค่ะมวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยุคที่นับว่าเฟื่องฟูที่สุดคือรัชกาลที่5โดยว่าพระองค์ทรงศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝีมือดีจากภาคต่างๆมาประลองแข่งขันและพระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ทั้งยังโปรดให้กรมศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพละศึกษามีการชกมวยถวายหน้าพระที่นั่งเป็นประจำที่วังสวนกุหลาบทั้งการต่อสู้ประลองระหว่างนักมวยกับครูมวยชาวไทยด้วยกันและการต่อสู้ระหว่างนักมวยกับครูมวยต่างชาติซึ่งต่อมาได้เป็นแบบอย่างในการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันพละศึกษาส่วนใหญ่ค่ะส่วนในสมัยรัชกาลที่7ในยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพันมือด้วยเชือกจนกระทั่งนายเพเลี้ยงประเสริฐนักมวยจากท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อยนายเจียนักมวยชาวเขมรด้วยหมัดเหวี่ยงควายถึงแก่ความตายจึงเปลี่ยนมาสวมนวมแทนค่ะคำว่ามวยไทยเริ่มใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมมีการออกพระราชบัญญัติมวยไทยซึ่งแต่เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นเช่นมวยโคราชมวยชยารวมถึงการก่อสร้างเวทีมวยมาตรฐานจบจนปัจจุบันคือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินทั้งสองสนามนี้ถือเป็นสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยมีการจัดแบ่งประเภทนักมวยรุ่นต่างๆตามน้ำหนักตัวที่กำหนดขึ้นจึงเกิดกติกามวยไทยอาชีพและได้มีการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยราชดำเนินเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาฝึกมวยไทยและจัดการแข่งขันชกมวยไทยกับนักมวยไทยอยู่เสมอๆค่ะกีฬามวยไทยมีพัฒนาจนก่อตั้งเป็นสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้การชกมวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อให้นักมวยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นในแต่ละปีและมีการถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์มากขึ้นด้วยทำให้ธุรกิจมวยขยายตัวออกไปกว้างขวางในต่างจังหวัดมีเวทีมวยเกิดขึ้นหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักมวยที่มีฝีมือจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาชกมวยในกรุงเทพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มวยไทยยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยมีการจัดการแข่งขันไทยไฟฟ์ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วโลกรูปแบบการจัดการแข่งขันไทยไฟฟ์จะเวียนไปจัดการแข่งขันตามสนามในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งการแข่งขันแต่ละแมตช์จะมีนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขันรวมถึงกลุ่มแฟนคลับต่างๆที่เดินทางไปชมการแข่งขันอย่างประเทศต่างๆที่จัดการแข่งขันขึ้นด้วยและเมื่อปีพ.ศ. 2557ทางองค์การสหประชาชาติได้ให้การยอมรับมวยไทยเป็นกีฬาแห่งประชาคมโลกโดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภามวยไทยโลกและสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังคะมวยไทยได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานทั้งยังเพิ่มคุณค่าในตัวประเภทกีฬาชนิดนี้มากขึ้นทุกวันประโยชน์ของศิลปะมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดมีหลายประการทำให้ปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนอกจากร่างกายจะมีสมรรถภาพที่ดีสมส่วนมีภูมิต้านทานที่สูงมีจิตใจเข้มแข็งรอบคอบและมีมานะอดทนแล้วยังสามารถใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความเชื่อมั่นต่อตนเองมีระเบียบวินัยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ท้ายที่สุดมวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งยังเป็นกีฬาที่สามารถสร้างการประกอบอาชีพได้อีกด้วยค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะ

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับกลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์

0: เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามคาดฮะอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ในฐานะผู้ว่าคนเก่านะครับ
1: สมัยที่สอง
0: คนเก่าได้มาเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนโยบายต่างๆก็สานต่อนโยบายเดิมนะครับแล้วก็มีนโยบายที่เพิ่มขึ้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็คือนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันหลังจากที่ในช่วงหาเสียงคุณชัชชาติเนี่ยถูกโจมตีเรื่องของระบบอากงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณชัชชาติก็รีบออกมาโต้ทันทีภายใน12 ถึง 24 ชั่วโมงทำให้กระแสนี้สามารถที่จะกลบหายไปได
1: ้
0: นะครับมีการชี้แจงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์มีการชี้แจงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบเรื่องของกระแสอากงเนี่ยนะครับหายไปนะครับและเป็นกระแสโต้กลับไปยังฝ่ายตรงข้ามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับที่เดี๋ยวกกต.เนี่ยคงจะต้องมีการรับรองผลหลังจากมีการเลือกตั้งจบอย่างเป็นทางการภายใน30 วันหากไม่มีข้อร้องเรียนและหากมีข้อร้องเรียนก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน60 วันนะครับเขาบอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยชนะตั้งแต่สมัครนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคู่แข่งเนี่ยสู้ไม่ได
1: ้
0: นะครับสู้ไม่ได้แต่ก็มีพลิกโผหักปากกาเซียนเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อันดับ2เนี่ยคือคุณ
1: มาริกา
0: บุญมีตระกูล
1: ถูกต้อง
0: มหาสตาม
1: หาสุข
0: มหาสุขนะฮะก็ถือว่าหักปากกาเซียนเพราะตอนแรกคิดว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ประชาชนจะมาเป็นที่2แต่คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุขเนี่ยได้มาเป็นอันดับ2มาแบบเงียบๆในฐานะผู้สมัครอิสระนะครับอันนี้ก็ถือว่าหักปากกาเซียนเหมือนกันนะซึ่งการเดินหน้าของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรกันต่อไปเพราะว่าตอนที่คุณชัชชาติสมัครเนี่ยก็มีกระแสท้วงกระแสติ่งอะไรต่างๆคุณชัชชาติคงจะต้องเอากระแสติกระแสชมมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานของท่านต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเป็นยังไงฮะล่าสุดนี้ฮะเห็นเงียบๆไปวันเสาร์อาทิตย์ไม่เงียบนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวันอาทิตย์นะท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ออกมาชี้แจงแถลงไขเนี่ย1 ชั่วโมงเต็มนะครับ
1: ครับ
0: ให้ผู้สื่อข่าวได้ถามเพราะมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมีคลิปเสียงออกมาบอกว่าภรรยาของท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ไปมีเอี่ยวอะไรกับการสอบท้องถิ่นด้วยเนี่ยท่านก็เลยโอ้โหร้อนรนทนไม่ไหว
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าจะปล่อยให้ข่าวออกมาแล้วไม่ออกมาชี้แจงโดยเร็วเนี่ยมันจะถูกตีข่าวไปเรื่อยๆ
1: ก็จะถูกว่าเหมือนเป็นการยอมรับปลายๆหรือเปล่า
0: คือถูกด่าไปเรื่อยๆ
1: อ่
0: ะคือต่อให้ไม่ยอมรับนะฮะในระหว่างที่คุณยังไม่ออกมาแถลงข่าวข่าวนี้ก็จะกระพือไปเรื่อย
1: ๆ
0: และคนก็จะตัดสินว่าคุณนั้นเป็นคนผิดทั้งที่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม
1: ่
0: นะครับเมื่อวานท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วและชัดเจนนะฮะส่วนการสอบท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: อาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ
1: ครับก
0: ็
1: ตอนนี้มีการเรียกว่าตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับในส่วนของอธิบดีของทางกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มีการถูกโยกมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านอันสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณอีก1 สัปดาห์นะครับอีก7 วันหลังจากนี้นี่แหละนะครับจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับเท่ากับว่าเขาจะสอบทางด้านของข้าราชการประจำใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นภายในนั้น
1: น่าจะเป็นทุกภาคส่วน
0: ทุกภาคส่วนเพราะว่าการสอบครั้งนี้คือหลักฐานเนี่ย
1: ครับ
0: มันเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คำถามคือว่าหลักฐานเนี่ยที่เป็นกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในโกดังแถวสมุทรปราการนะฮะ
1: ครับ
0: และมีกล้องวงจรปิดติดตลอด24 ชั่วโมง
1: อัน
0: นี้จากข่าวนะครับแล้วในที่เขาไปจับกันที่นนทบุรีเนี่ยกระดาษคำตอบตรงนี้เนี่ยมันรั่วไหลออกไปได้อย่างไ
1: ร
0: นะครับประเด็นมันเป็นข้อสงสัยของของทุกคนแหละครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจัดเก็บดีขนาดนี้อยู่ในโกดังแบบนี้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดขนาดนี้อ
1: ้
0: าวแล้วใครเอากระดาษคำตอบออกไปได
1: ้
0: มีการเจาะระบบอย่างไ
1: ร
0: มันมีกระบวนการมีเส้นเงินกันอย่างไ
1: ร
0: นะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางภาคประชาชนเนี่ยจับตามองกันนะครับอ้าวไปดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ฮะ3 ทุ่มครึ่งนะฮะที่ศาลาว่าการกรุงเทพเสาชิงช้านะครับคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพฮะก็แถลงสถิติข้อมูลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในครั้งนี้เนี่ยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็4.4 ล้านแล้วครับคนมาใช้สิทธิ์2.2 ล้านนะครับก็มาไม่ถึงครึ่งฮะอีกนิดเดียวจะถึงครึ่งแล้ว
1: ครับ
0: ก็คิดเป็น49.7% ฮะ
1: ครับ
0: อีก0.3จะครบ50นะฮะ
1: ครับ
0: เวลานี้สกกทม

0: ก็มีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ 47.4% นะฮะไม่ถึงครึ่งเช่นกันอันนี้ตัวเลขเมื่อตอน 3 ทุ่มครึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าครั้งที่แล้วเลือกตั้งผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ย 60%
1: ครับ
0: 60% นะครับสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์สำหรับคนกรุงเทพ 4,400,000 คนแต่คนกรุงเทพเนี่ยเห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยคนก็สงสัยว่าเอ้า 4,400,000 เองเหรอมีประชาชนแฝงอีก10ล้านคนฮะก็คืออย่างเราๆเนี่ยแหละครับบ้านอยู่นนทบุรีมาทำงานอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเราก็จะอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 6โมงเย็นถึง6โมงเอ้ย6โมงเย็นเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงดึกเนี่ยเราก็ไปนอนที่บ้านนนทบุรีใช่ไหม
1: เราก็อยู่นนทบุร
0: ีเราก็คือประชาชนแฟนแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง คำถามอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมยอดผู้ใช้สิทธิ์ลดลงกกต.ตั้งเป้าไว้ 70% นะฮะคุณณัฐพงษ์
1: ครับใช่
0: เพราะว่ารอบที่แล้ว60
1: ครับ
0: ไอ้ครั้นที่หน่วยงานจัดการเลือกตั้งจะไปตั้งเป้าให้มันต่ำกว่าเดิมเนี่ย
1: มันก็
0: ฟ
1: ัง
0: ดูตลก
1: ม
0: ันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไฟต่ำก็เลยบอกว่าเฮ้ยเวลาเราตั้งเป้าหมายต้องตั้งแบบสูง
1: ๆครับ
0: แต่พอไปแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงหรือไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนไปถามเนี่ยว่าเฮ้ยการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยทำไมรอบนี้มันไม่คึกคักทำไมคนไปใช้สิทธิ์เบาบางส่วนหนึ่งฮะคุณณัฐพง
1: ษ์อา
0: จจะเป็นที่ผู้สมัครเขาเรียกว่านอนมาแล้วใช่ไหมค
1: ุ
0: ณชัดชาติเนี่ย
1: ก็ประมาณนั้น
0: ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ส่วนใหญ่นั่นแหละเพราะว่าสมมติผมชอบคุณชัดชาติผมชอบคุณชัดชาติเห็นคุณชัดชาติโอ้ยได้อยู่แล้วที่หนึ่ง
1: แน่นอนแหละ
0: ไม่ไปซะเลย
1: ไม่ต้องไปหรอกเนี่ยอย่างที่เห็นภาพเนี่ยคือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ 2.2 ล้านแต่ว่าคุณชัดชาติก็ปาไป 1.4 ล้าน
0: แล้วนะผมชอบคุณเจมผมชอบคุณมาริกาเนี่ยคุณโจคุณเจมคุณมาริกาเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแพ้เฮ้ยก็ไม่ไปซะเลย
1: ครับ
0: แบบนี้ก็มีนะครับมันก็จะทำให้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเบาบางลงอันนี้เป็นหน้าที่กกต.เหมือนกันนะฮะที่จะทำยังไงเนี่ยให้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ฮะคึกคักไม่คึกคักเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าผมเห็นหน้าข่าวเนี่ยชอบบอกว่าคึกคักแต่ผมมองว่ายังไงรอบนี้เนี่ยผมเดาถูกก็คือว่ามันไม่น่าจะคึกคักมันไม่น่าจะมากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะเพราะว่าคู่แข่งเด็ดโอ้สู้กันไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าคะแนนทิ้งห่างกันอย่างชัดเจนรอบที่แล้วเนี่ยสมัยปี65นะอันดับ2อันดับ3มารวมกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของคุณชัดชาติ
1: คร
0: ั้งนี้หนักกว่าอีกนะนี่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเลขผู้ที่มาใช้สิทธิ์คำถามการเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญชะไหนสำคัญมากเลยนะครับเพราะคุณสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นได้โดยตรงสมัยคุณเลือกการเมืองระดับชาติ ค
1: ุ
0: ณเลือกส.ส.ส.ส.ต้องไปเลือกนายกถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยคือคุณสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นของคุณได้เลยน้ำไหลไฟสว่างอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพที่คุณชัดชาติเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับคุณชัดชาติก็มีการไปขึ้นเวทีนะครับที่บริเวณสเตเดียมวันที่ถนนบรรทัดทองนะครับก็หลังจากที่มีการประกาศผลคะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับก็คือคะแนนเนี่ยตอนนั้นที่คุณชัดชาติขึ้นเวทีเนี่ยอยู่ประมาณ50ไปปลาย 50% ไปปลายที่นับคะแนนไปแล้วนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งปรากฏว่าคะแนนเนี่ยนำเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นที่ชัดเจนนั่นแหละครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนสูงสุดหลังจากที่พอนับเกิน 50% ที่ทั้งหมดมาลงคะแนนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีการกล่าวขอบคุณประชาชนนะครับจากทุกคะแนนเสียงที่ได้มีการมอบความไว้วางใจให้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างในการให้ชาวกรุงเทพเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อไปคุณชาชาตินะครับระบุว่าหากทางกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภารกิจแรกนะครับที่จะมีการเร่งทำนั่นก็คือ260ข้อที่ได้มีการเสนอไว้นะครับเป็นนโยบายแผนยุทธศาสตร์นะครับที่จะมีการจัดลำดับความสำคัญก็จะมีการกำหนดแผนก็คือ100วันแรกเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลงมือทำที่เป็นเรื่องยากแต่ ต้องก็ใช้ระยะเวลาในการทำในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายก่อนนะครับนอกจากนี้ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องความกังวลของประชาชนในการเลือกตั้งนั่นก็คือปัญหาเรื่องความโปร่งใสกับการทุจริตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการตรวจสอบและก็แก้ไขอย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของประชาชนก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของนโยบายนะครับติดตามผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook ของทีมชัดชาติได้เพื่อเป็นพันธสัญญาในการทำงานของทางคุณชัดชาติที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับเผยว่าตัวเองเนี่ยก็ทราบมานะครับในส่วนของทางดร.โจชัยวัฒน์จากทางพ
0: ร
1: รคประชาชนพอคะแนนออกมาระยะหนึ่งแล้วดร.โจเนี่ยโทรมาหาเลยนะครับโทรมาหาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ฝากฝังนโยบายต่างๆก็มองว่าล้วนเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็จะนำนโยบาย ของพรรคต่างๆที่มีการนำเสนอมาปรับใช้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็พร้อมที่จะทำต่ออย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยดร.โจก็อย่างที่บอกครับสามารถมาร่วมงานในส่วนนี้ได้ก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังแล้วก็ร่วมมือทุกฝ่ายที่เป็นพันธมิตรกันนะครับถามต่อครับในเรื่องของความรู้สึกท้าทายหลังจากมีการเกิดกระแสโจมตีขึ้นในช่วงที่หาเสียงนะครับคุณชาชาติมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาในการทำงานเนี่ยก็ถูกโจมตีได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายสำคัญใน4ปีข้างหน้าเนี่ยที่คุณชาชาติมองไว้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงใน3มิติหลักได้แก่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาของคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพทางของเมืองนะครับที่มีการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจเพื่อจะเป็นการดึงดูดระยะยาวให้เข้ามาในฝั่งของกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับวันนี้เนี่ย29 มิถุนายน 2569นะครับแม้ว่าทางกกต.จะยังไม่มีการประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งแต่ว่าคุณชัชชาติเรียกว่าจะมีการประชุมแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เตรียมนโยบายและก็แผนยุทธศาสตร์ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดตัวชี้วัดหรือว่า KPI เนี่ยให้แก่ข้าราชการกทม.อีกกว่า 80,000 ท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบเป้าหมายและก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางจะเริ่มลงมือเลยในวันนี้นะครับที่จะมีการประชุมนะครับแล้วก็ตอนท้ายในการแถลงครั้งนี้นะครับท่านชาชาติก็บอกว่าก็ขออนุญาตฉลองชัยชนะเพียงคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้อีก4ปีก็คงจะเป็นงานหนักที่ท้าทายนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อย่างที่บอกสโลแกนของคุณชาชาติยังเหมือนเดิม
0: คืออะไรฮะ
1: ทำงานนะครับก็พร้อมที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากนี้ครับ
0: ลูกน้องปาดเหงื่อกันนะทำงานเอ้าไม่มีวันหยุดหร
1: อ
2: ลูกน้อง
1: แต่จากภาพที่เห็นก็
0: ค
1: ือก็เวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็จะเห็นคุณชาชาติลงพื้นที่
0: ไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ตึกสตง.ถล่ม
1: ถนนยุบ
0: น้ำท่วมอะไรแบบนี้เนี่ยคุณชาชาติก็จะลงพื้นที่โดยเร็วนะฮะไม่รู้ว่าไปขึ้นวินมอไซค์ที่ไหนมาไว
1: ๆครับ
0: นะสำหรับคุณชาชาติคือผมไปดูใบสมัครเขาไม่ใช่ใบโฆษณาเนี่ยของคุณชาชาติเนี่ยที่เขาแจกแถวรถไฟฟ้านะฮะก็เห็นเรื่องของการแนวทางในการปฏิรูปเนี่ยเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจระบบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยตรงนึงที่ผมสะดุดเนี่ยคือระบบที่มีประสิทธิภาพกฎหมายครับ
1: ครับ
0: คือการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างของกทม.เนี่ยในการให้ไหลลื่นเนี่ยคือกฎหมายหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรารอรถเมล์ในกรุงเทพเนี่ยนาน
1: ครับ
0: ทำไมรอนานแล้วรถติดเนี
1: ่
0: ยแล้วจะไปด่ากทม.เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮะกทม.เนี่ยเป็นผู้ประสานนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผู้ประสานไปยังขสมก.องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงคมนาคมด้วย
1: ที่ดูแล
0: คร
1: ับ
0: เรื่องรถตรงรถติดเนี่ยกทม.เนี่ยเป็นฝ่ายประสานเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยการไฟฟ้านครหลวง
1: ครับ
0: นะฮะกทม.เนี่ยก็ต้องประสานเช่นเดียวกันคือการทำงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ว่าเนี่ยสั่งให้น้ำไหลไฟสว่างได้ไม่เหมือนท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยจะต้องอำนวยประโยชน์ประสานคนประสานงานแล้วก็ความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือว่าเป็นโจทย์หลักของกรุงเทพมหานครสายไฟระยงระยางอะไรแบบเนี้ยจะไปถอดสายเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากใครครับกสทช.ตอนนี้กทม.ทำเองไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีแนวคิดนะฮะในการผลักดันร่างพ.ร.บ.กรุงเทพปี68นะครับปรับขอบเขตอำนาจ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองนะครับพูดง่ายๆเพิ่มอำนาจผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในการบริหารจัดการเมืองเนี่ยให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าต้องไปร้องขอหน่วยงานอื่นไม่ต้องไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจริงอยู่อำนาจหน้าที่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ทำบริการสาธารณะแต่การที่จะไปขอความร่วมมือสั่งโน่นสั่งนี่เนี่ยกับหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องยากแม้จะมีตำแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพเพราะจะโดนถามว่าคุณใช้อำนาจอะไรในการที่คุณจะไปสั่งเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเนี่ยที่มันมีร่างพรบกรุงเทพฉบับใหม่เนี่ยมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองมีอำนาจหน้าที่ด้วยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะบริหารจัดการเมืองตามแนวนโยบายของตัวเองนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูคือการเป็นผู้ว่าของคุณชัชชาติในรอบนี้จะต้องเจอกับแรงเสียดทานหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันที่ถูกขุดออกมาเรื่องของระบบอากงฮะอีกอันนึงเนี่ยก็คือปัญหาของคนกรุงเทพที่เป็นปัญหาคลาสสิกในช่วงนี้ก็คือฝนตกน้ำท่วมนะฮะน้ำรอการระบายจะเอาคำไหนก็ได้นะฮะคือน้ำท่วมน้ำรอการระบายเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอุโมงค์ยักษ์เป็นไงบ้างฮะ
1: ติดไปถึงไหนแล้ว
0: มีคนบ่นเหมือนกันบอกโอ้แถวบางนาเมื่อวานสัมภาษณ
1: ์ครับ
0: แถวบางนาเนี่ยท่วมท่วมเป็นประจำอยากให้ไม่ท่วมบ้างแล้วแถวบ้านผมเนี่ยแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ท่วมขนาดนี้นะครับถ้าแต่มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีการวางสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย
1: ครับ
0: มันทำให้น้ำเนี่ยมันรอการระบายมากขึ้นสสในพื้นที่เนี่ยโดยพรรคประชาชนเขาก็พูดในสภาแล้ว
1: ครับ
0: คนที่รับผิดชอบเนี่ยน่าจะเป็นกรมทางหลวงไหมกรมทางหลวงชนบทไหม
1: ของนนทบุรีใช่ไหม
0: กับไฟฟ้านั่นแหละฮะก็จะต้องแก้ไขคืออันนี้คือนนทบุรีนะฮะแต่นนทบุรีกับกรุงเทพเนี่ยมันติดกันเลยนะฮะแจ้งวัฒนะเนี่ยมีแค่คลองประปาเนี่ยในการกั้น
1: ข้ามมาอีกฝั่งก็เป็นกรุงเทพแล้ว
0: ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาคลาสสิกในกรุงเทพนะฮะน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าชัชชาติเนี่ยมาแก้แน่นะฮะตอนโน้นเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกนี่คือปัญหาของคนกรุงเทพอีกอันนึง
1: ครับ
0: หน้าหนาวทีไรเราเจอเรื่องอะไรฮะ
1: บอกPM 2.5
0: PM 2.5 ก็จะมาอีกเราจะต้อง work from home กันตลอดอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วฝุ่นควันในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะบอกว่าอากาศปิดแล้วก็ work from home กันเราจะแก้กันแค่นั้นเองเหรอครับ
1: ครับมันก็ไม่ยั่งยืนนะ
0: มันก็ไม่ยั่งยืนเราอยากจะเห็นแนวทางที่ดีกว่านี้
1: ครับ
0: นะครับแนวทางที่ยั่งยืนกว่านี
1: ้
0: นะฮะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ PM 2.5 สองสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไรฮะโลกร้อนเกิดปัญหาจากโลกร้อนการแก้ไขที่ต้นเหตุทำได้ยากครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แก้โลกร้อนแก้ยังไงฮะ
1: ครับก็ยากนะมันต้องร่วมมือกันมันต้องวาง
0: มันเป็นปัญหาของโลก
1: อ
0: ะมันเป็นปัญหาของโลกอะ
1: ครับ
0: เรารู้สึกไหมว่าหน้าฝนปีนี้เนี่ยฝนน้อยกว่าทุกปี
1: ครับ
0: และยังไม่พอฮะแล้วรู้สึกมันร้อนเหมือนหน้าร้อนเลยตอนกลางคืนนอนยังต้องเปิดแอร์เลยคุณณัฐพงศ์
1: มันคือปัญหาของโลกจริงๆ
0: นี่คือโลกร้อนนะฮะแล้วยุโรปเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนอยู่ในอเวจีฮะเขาบอก
1: ครับ
0: เขาบอกว่าบางพื้นที่ร้อนกว่าเมืองไทย40กว่าองศาซึ่งคนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไม่ชินกับตรงนี้แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสและโปรตุเกสสเปนฮะเขาเลยบอกว่าร้อนจัดเหมือนนรกบนดินฮะทั้งร้อนทั้งแห้งแล้วก็ไม่มีลมนะครับเขางดการกิจกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยครับตอนนี้คือเรื่องของโลกร้อนเนี่ยที่เริ่มคลืบคลานเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องติดตามดูนะครับส่วนแผน100วันแรกนะฮะก็โดยสรุปแหละคุณชัชชาติก็บอกว่า100วันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพนโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของการใช้งบแล้วเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบของกรุงเทพมหานครมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนจ่ายเงินลงไปและผลที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับเนี่ยได้รับจริงอย่างที่คาดหวังเอาไว้ในโครงการหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับได้คุณชัชชาติไปแล้วส่วนที่พัทยาฮะ
1: ครับ
0: ผู้ที่ได้เนี่ยนอนมาเหมือนกันฮะ คุณปรเมศงามพิเชษนะครับรอบที่แล้วปี65เนี่ยเขาได้40กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นนายก เป็นแชมป์ด้วยนะฮะปีนี้ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าไม่แน่ใจว่ารอบนี้เนี่ยคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์สักเท่าไหร
1: ่นี่ทั้งหมดคือ 80,196 คน
0: ครับ
1: นะครับมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 33,178 คน
0: ยังไม่บอกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
1: ครับเปอร์เซ็นต์ในการใช้ทั้งหมดก็คือ41.37%
0: น้อยลง
1: ครับ
0: ฮะ
1: ไม่ถึงครึ่ง
0: ไม่ถึงครึ่งคราวที่แล้วผมจำได้อยู่ที่ประมาณ48-49
1: ครับ
0: 48-49หรือ47เนี่ยแหละครั้งนี้ถือว่าน้อยลงนะครับแต่ก็ทำให้ผู้สมัครคนเดิมแชมป์เก่าเนี่ยคุณปรเมศงามพิเชษไม่พลิกโผนะครับได้เป็นนายกเมืองพัทยาต่ออีก1สมัยครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๊ย
8: ะใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับทุกวันนี้ครับเขาบอกว่าคณะแพทยศาสตร
1: ์ครับ
0: นะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นตามมหาวิทยาลัยรัฐเท่านั้นนะฮะ
1: มหาลัยใหญ
0: ่ๆมหาลัยเอกชนมีไม่กี่ที่อ่ะอย่างมอรังสิตมีสมัยก่อนรู้สึกจะที่เดียวด้วยนะ
1: ครับ
0: สมัยเมื่อปี2539
1: ครับ
0: นะฮะสมัยนั้นเนี่ยผมยังเรียนอยู
1: ่
0: จำได้นะฮะเดี๋ยวนี้คณะแพทยศาสตร์เนี่ยมีการเปิดเสรีกันมากยิ่งขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับมากขึ้นมากขึ้นคำถามอยู่ที่ว่า เออพอมีเรียนกันเยอะขนาดนี
1: ้
0: แพทยสภาเนี่ยคุมคุณภาพหมอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมดูผลิตออกมาเยอะแต่รู้สึกว่าหมอทำไมไม่พอครับ
1: ยังขาดแคลนอยู่
0: เออพอไปโรงพยาบาลทีทำไมหมอเหลือน้อยอ่ะ
1: ครับ
0: เออหรือกระจายไปโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นเออ
1: หรือไปคลินิกเองหรือเปล่า
0: เออหรือไปรับจ็อบอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: ครับ
0: เออถามมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาและประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบของแพทยสภาครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพลครับ
1: ครับคุณหมอครับมหาวิทยาลัยตอนนี้ครับมีการเปิดคณะแพทย์มากขึ้นนะครับทางแพทยสภามีการคุมเข้มเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
11: ในเรื่องการเปิดคณะแพทย์ของสถาบันแพทย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของรัฐนะครับหรือของเอกชนหรือจะแม้แต่ของต่างประเทศที่นักศึกษาเรียนไทยไปเรียนอยู่นี่นะฮะเขาต้องส่งหลักสูตรมาที่แพทยสภาเพื่อแพทยสภาได้รับรองก่อนนะครับถ้าอันไหนเนี่ยไม่ส่งมาให้แพทยสภารับรองก่อนเนี่ยก็ถือว่าท่านจะสอนไปเพื่อจะได้จบปริญญาโดยที่ไม่ต้องการมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจจะไปจบแล้วไปทำเครื่องมือแพทย์ไปให้อะไรอย่างนี้แต่ไม่เกี่ยวจะไม่จัดต้องคนไข้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะไปรักษาคนไข้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยจะต้องมีการรับรองก่อนซึ่งเราก็จะดูเยอะนะครับคือการเปิดคณะแพทย์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูตั้งแต่หนึ่งหลักกระบวนการหลักสูตรของท่านเนี่ยที่ท่านจะเสนอมาผลิตนักเรียนจากนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์เนี่ยเป็นกระบวนการเนี่ยสามารถจะให้ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเพียงพอที่เขาจะเป็นหมอที่มีจิตใจเป็นมนุษย์แล้วก็ดูแลคนไข้ได้หรือไม่มีอาจารย์พอไหมมีทรัพยากรพอไหมมีจำนวนคนไข้ฝึกอบรมพอไหมรวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆที่จะทำเพราะฉะนั้นมันต้องมีเกณฑ์อยู่ซึ่งเกณฑ์ตอนนี้แพทยสภาเนี่ยเราใช้เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนานาชาติระดับนานาชาติที่เรียกว่า World Federation of Medical Education นะครับมันจะย่อว่า WFME ซึ่งจะมีข้อที่จะต้องมีแน่ๆคือ97ข้อนี่คุณต้องผ่าน97ข้อนี้ให้ได
0: ้
11: นะครับพอผ่านได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อที่พัฒนาไปอีก10กว่าข้อ20ข้ออันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องมีข้อนี้เป็นข้อที่พื้นฐานซึ่งกำกับไว้เลยเราก็จะดูอันนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านอันนี้มันก็จะเปิดยากนะครับแล้วก็จะไม่อนุมัติก็รอทำจนกระทั่งส่งข้อมูลกลับไปจนกระทั่งหลักสูตรนั้นสถาบันนั้นคณะบดีนั้นผู้อธิการบดีหรือว่าเจ้าของกิจการนั้นน่ะทันการปรับให้ได้ตามนั้นปุ๊บเราถึงจะมาที่เปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแค่29แห่งไอ้ที่ว่ากำลังจ่อคิวจะเปิดเนี่ยที่ส่งเอกสารมาก็มีไม่มากนะครับ
0: ครับ
11: แต่นี่มันเป็นข่าวไงมันจะมีข่าวว่าทุกคณะอะไรต่างๆเปิดให้เยอะๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวไปก็ต้องเรียนว่าเรามีการคุมเข้มในเรื่องคุณภาพในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพไปจัดการกับผู้ป่วยครับ
0: ครับครับคุณหมอครับเรียนหมอเนี่ยเรียน6ปีฮะคือเรียนจบ6ปีแล้วเป็นหมอได้เลยหรือเปล่าครับต้องทำยังไงถึงจะเป็นหมอได้ฮะเนี่ย
11: คือเรียน6ปีเสร็จแล้วเนี่ยคือ6ปีปุ๊บนี่ถ้าหากว่าสั้นที่สุดคือ6ปีเสร็จแล้วก็อันนี้คุณต้องผ่านขั้นตอนต่างๆที่มีการสอบตรวจสอบของเราโดยจากแพทยสภาเนี่ยเรามีศูนย์ที่เรียกว่ารับรองเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้คำย่อว่าสรว.
0: ครับ
11: นะครับก็สอบตรวจสอบนักศึกษาแพทย์คุณจบปี3คุณจบปี4อะไรอย่างนี้นะแล้วคุณจบปี6เนี่ยมีทักษะความรู้ในการดูแลคนไข้หรือการตรวจอะไรคนไข้นี่นะครับหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะได้จริงไหมถ้าคุณต้องผ่านขั้นไอ้กระบวนการสอบทดสอบต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับคือนอกจากสอบในสถาบันเองนะครับเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยคุณยังต้องมาสอบของแพทยสภาซึ่งตรวจสอบว่าคุณผ่านไม่ผ่านในขั้นตอนที่เราจะมีการสอบมาก่อนนี่จะมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแต่เริ่มต้นเตรียมแพทย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การประยุกต์ใช้กับคนไข้แล้วก็สุดท้ายก็โอ้ดูคนไข้จริงๆแต่ตอนนี้ก็จะเหลือ2ขั้นตอนนะครับก็ยุบดูให้มันสั้นขึ้นอีกหน่อยนึงคุณก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้ให้ได้รวมทั้งได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันจิตแพทย์ด้วยอันเนี้ยแล้วก็ถึงจะมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็ไปทำงานต่อไปอันนี้ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้ครับ
0: ครับคุณหมอครับหมอที่จบจากมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตอนนี้เข้าไปทำงานโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนมากกว่ากันฮะมีตัวเลขไหมครับ
11: จริงๆตัวเลขนี่ผมบอกตรงๆได้เลยนะเราตรวจสอบดูแล้วไม่ว่าคือส่วนมากเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหมดนะครับส่วนมากที่ผมมาคือ80แล้วนี่ของรัฐเนี่ยที่มีพันธะจะใช้ทุนเนี่ยจะทำแต่ส่วนมากกลุ่มนี้เนี่ยคือหลักเนี่ยจะไปอยู่โรงพยาบาลของรัฐเอกชนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยจะมีน้อยมากไม่ถึงร้อยละสิบแต่ว่าไอ้ที่มาพาร์ทไทม์เนี่ยจะมีได้นะงั้นส่วนมากหลักๆเนี่ยจะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับไม่ว่าจะจบจากของ สถาบันผิดแพทย์ที่เป็นเอกชนอย่างของรังสิตเองของมอสยามเองเนี่ยซึ่งเปิดมาแล้วนี่นะครับแล้วก็มีคนจบไปแล้วเนี่ยก็หลายคนก็เป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทย์ของโรงเรียนของรัฐนี่แหละครับนะ
0: ครับ
11: ยิ่งผมดูตรวจสอบดูก็มีหลายคนไปอยู่เนี่ยไปอยู่ที่นเรศวรอยู่ที่อุดรต่างๆก็เป็นของรัฐทั้งนั้นเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยต้องถือว่าร้อยละ80หรือ85ขึ้นไปเลยนี่นะครับอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักครับ
1: ครับแต่อย่างที่มีกระแสออกมานะครับอย่างที่บอกว่าคณะแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนก็สูงอยู่นะครับแล้วก็เกรงว่าจะผลิตหมอไปป้อนให้กับโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าดึงดูดชาวต่างชาติมากกว่าที่จะมากระจายตัวในการช่วยชาวบ้านที่อยู่ชนบทเรื่องนี้ทางแพทยสภามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
11: เรามองอยู่อย่างนี้มันเป็นสองประเด็นนะไอ้เรื่องที่ดึงดูดไอ้พวกชาวต่างชาติจากตะวันออกกลางจากประเทศจีนจากอะไรต่างๆมานี่เป็นเรื่องประเด็นเลยนะครับแต่เรื่องไอ้การที่จะสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเอกชนจริงๆก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็แหล่งที่ทราบนะฮะส่วนมากเขาอยู่ในของรัฐแล้วก็ไปทำที่เอกชนอยู่บ้างนะครับ ส่วนที่เป็นดึงให้กับให้พวกต่างชาติมาเนี่ยก็จะเป็นเอกชนที่เป็นหลักว่าส่วนมากต่างชาติเลยก็จะเว้นต่างชาติที่ระดับอย่างเช่นตะวันออกกลางอะไรนี้นะครับจีนหรืออะไรเนี่ยที่มีเขามีสตางค์เนี่ยเขาจะมาทางโรงพยาบาลของเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เขามีสตางค์อยู่นะครับอันนี้จริงพูดไม่รวมถึงพวกประเทศเพื่อนบ้านที่มาแล้วอาจจะใช้หลักการของแม่ของรัฐอีกเรื่องนึงนะครับเพราะหนูจริงๆเขาไม่ได้ไปป้อนให้โรงพยาบาลของเอกชนนะครับป้อนให้โรงพยาบาลของรัฐนี่แหละครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐเองก็คงจะขยายเรื่องคลินิกอะไรต่างๆให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งก็มีขยายเป็นของบริษัทเอกชนเพื่อที่จะหาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐเพราะว่าก็ประมาณต่างกันอย่างที่ว่าเขาก็ได้เป็นหมดนะฮะก็ต้องอาศัยพึ่งตัวเองบ้างก็อาจจะได้มาจากพวกที่ต่างชาติบ้างแต่เรื่องตรงนะครับคนไทยเองเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็มีหมอที่ดูแลให้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาครับ
0: ครับเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยเราผลิตแพทย์ได้เกือบ 3,000 คนฮะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหมอลาออกไปฮะอะไรคือสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องแก้ฮะเพื่อดึงคุณหมอเหล่านี้มาอยู่ในระบบรัฐฮะ
11: อ๋อไอ้ที่ลาออกนี่นะครับมันจะมีอยู่2ระบบใหญ่ๆสองเขตใหญ่ๆนะครับอันที่1คือลาออกไปเพื่อจะไปเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นปกติ
0: ครับ
11: อย่างเวลาที่ออกไปปุ๊บจบปั๊บเนี่ยเป็นแพทย์ประมูลทักษะก็อยู่โรงพยาบาลของรัฐอยู่ 2-3 ปีแล้วเค้าก็จะไปเรียนเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของสาขาต่างๆอันนี้ก็ต้องลาออกไปอยู่ดีเพื่อจะไปก้าวสู่ข้างหน้านี่เป็นปกติซึ่งก็จะเจอเยอะเพราะว่าเราผิดแพทย์ปีนึงเนี่ยประมาณ 3,000 นะครับแล้วแต่ว่าจะเข้าไปอยู่ในโครงการที่แพทย์ประจำบ้านปีนึงกับเกือบ 1,700 ถึงเกือบ 2,000 คนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีการละออกนะฮะแล้วก็มีรายใหม่เข้าไปชดเชยอันนี้คือปกติซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลของรัฐแล้วนะฮะอาจจะในพื้นที่ที่เรียกว่ากันดารอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพหน่อยแล้วก็ละออกเนี่ยอันนี้ก็เรียนตรงว่ามันอาจจะมีปัญหาหนึ่งปัญหาบางอย่างที่มันก็แก้ไม่ได้นะครับคือปัญหาอย่างครอบครัวเองนี่นะครับนะฮะครอบครัวอยู่ในส่วนกลางนะครับพอเวลามีลูกแต่งงานกับแฟนชอบแฟนอยู่ส่วนกลางลูกอยู่ส่วนกลางอะไรเงี้ยมันก็ต้องอาจต้องหาวิธีการขยับไปขยับมาเพื่อที่จะให้มันได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเรียกยากอีกอันนึงที่เรียกว่าพยายามที่จะแก้ไขได้ซึ่งสามารถจะแก้ไขได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เต็มที่นะก็คือเรื่องการให้สวัสดิการหรือใหเรื่องเข้าเรียนยาต่างๆมากคือต้องยอมรับว่าก็ประมาณมันมีจำกัดฮะแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยเงินบริจาคบ้างนะฮะถึงเงินปกติที่ได้จากสปสช.ต่างๆก็จะได้ไม่มากนะครับนะครับเห็นว่าเรื่องบำรุงของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยติดลบซะเยอะที่มีเหลืออยู่บ้างเนี่ยนี่ก็ส่วนมากเขาอาจจะไม่ได้จากอื่นด้วยอันต้องการแสงพวกนี้นะที่เสริมสร้างสวัสดิการอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหแต่ตัวอยู่ที่กันดารนะอยู่ที่บึงกาฬศรีสะเกษอยู่ไกลๆนี่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำงานหนักนะฮะแล้วก็จำนวนแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นก็มีไม่มากนักก็ต้องหาวิธีการที่ตอนนี้ทางแพทย์สภาเองแล้วก็ทางปลัดเองนะครับทางซึ่งปลัดนี่คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นเจ้าใหญ่มากทางนี
0: ้
11: ก็ดูแลกันอยู่นะครับแล้วก็พยายามเพิ่มอยู่ก็ช่วยกันอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ปลัดเองนะท่านปลัดสมฤทธิ์ตอนนี้เองก็มาประกาศเลยนะครับว่าอยู่ในที่ตรงการด้านตรงนู้นน่ะค่าอยู่เวรก็เพิ่มได้ประมาณเท่าอาจจะเป็นเท่าครึ่งหรือแรงต่างเขามีรูปสวัสดิการเพิ่มตรงนี้ให้แต่ไม่ใช่ว่าเยอะมากเป็น10เท่าอะไรอย่างที่ท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหแม่ต้องมีอย่างนี้ผมจะยัดลำบาก
0: คุณหมอครับค่าเวรนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
11: โอ้ก็มีแกว่งเยอะฮะแกว่งเยอะชั่วโมงนึงอาจจะโอ้ถ้ากับถูกของราชการนี่คือของหมอเนี่ยทำไมทำมามันก็ของ
0: ราชการ
11: ใช่แบบราชการเนี่ยก็เท่ากันฮะคือเป็นหมอหรือเป็นคนงานเนี่ยก็ได้เท่ากันอย่างเงี้ยเพิ่มไปนิดหน่
0: อ
11: ยมันก็ดูถึงว่าไม่เคยคุ้มค่าดังเช่นเอกชนเขาให้เลยเอาคุณต้องดูแลอย่างดีเลยนะเอาไปเลย 3,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าของรัฐเนี่ยคุณอาจจะ800อะไรเงี้ยเท่ากับสูงกว่าเจ้าหน้าที่หน่อยสัก500ไอ้เขาได้500ไอ้เงี้ยมันก็เลยอย่างเงี้ยหลายต่อหลายอย่างเป็นมันมีอย่างนี้อยู่เพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการเรื่องการคงอยู่และอีกอย่างนึงคืออัตรากำลังของการเป็นแพทย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดบางทีเขาอยากเป็นข้าราชการก็ไม่มีอัตราให้เขานะฮะให้ไม่พอคือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะเพิ่มอัตราข้าราชการได้เพราะว่ามันมีก็ประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้สวัสดิการตรงนั้นสวัสดิการได้ไม่ดีพอเป็นข้าราชการมันมีสวัสดิการช่วยได้เยอะอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ต้องไปค่อยๆแก้กันนะครับไอ้เรื่องอื่นเล็กน้อยเนี่ยเช่นบางทีตรงนี้อากาศร้อนไปหน่อยนึงตรงนี้คุณหมอพูดจาก็ไม่ดีพวกนี้เป็นประเด็นน้อยประเด็นเล็กๆซึ่งมีการแก้ไขกันเรียบร้อยแล้วก็มีการประชุมกันระหว่างทางเรากับทางปลัดและต่างๆเนี่ยใน 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการคุยกันเรื่องนี้มากในที่ประชุมแพทยสภานะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆรวมทั้งที่เลยว่าหมอรุ่นคนหนุ่มๆเองประสบการณ์ไม่มากทางราชวิทยาลัยต่างๆทางคณะแพทย์นี่ก็จะส่งอาจารย์ออกไปอยู่ที่นั่นจะเป็น2สัปดาห์แหละไปช่วยดูแลน้องๆที่เรียกว่าประสบการณ์ไม่พอหรือว่าจะสร้างเสริมเก่งขึ้นด้วยก็มีการสร้างกันอยู่ตอนนี้ผมที่ผมรู้เนี่ยประกาศเมื่อประชุมที่ผ่านมาเนี่ยทางศีลาทางภาควิชาอายุรศาสตร์เองบอกว่าจะไปช่วยดูอายุรศาสตร์ที่บึงกาฬนะหมอมีน้อยอยู่เดี๋ยวส่งอาจารย์ไปช่วยดูส่งแพทย์ประจำบ้านไปช่วยอะไรนี้เป็นต้นก็จะมีการส่งไปดูในพื้นที่ที่เรียกว่าขาดแคลนคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทางราชวิทยาลัยทางคณะแพทย์ก็จะช่วยส่งอาจารย์ออกไปให้
0: ครับเท่ากับว่าเราพยายามที่จะผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจฮะให้คุณหมอทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
11: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาและประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบของแพทยสภานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เนี่ยคุณหมอในประเทศไทยของเราร นะครับเพราะว่าพอเดินไปคณะต่างๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มที่จะมีการเปิดคณะแพทยศาสตร์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าโปรโมทด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: โฆษณาด้วยบอกว่าเรียนจบแล้วไปประกอบวิชาชีพอะไรได้เลย
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายก็ต้องมาผ่านแพทยสภาก็คือต้องมีการสอบอีกครั้งนึงว
1: ่
0: าคุณมีว่าคุณมีคุณภาพเนี่ยจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะก็คือเหมือนจบมาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำก็คือแพทยสภานั่นแหละเขาจะต้องกลั่นกรองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยได้จริงหรือไม่ความรู้ความสามารถและอะไรต่างๆนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยหมอจบมาเนี่ยโรงพยาบาลที่มาอะไรอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ของรัฐเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่คุณหมอก็บอกว่ามีการสอบเพื่อรับรองตรงนี้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมอลาออกกันเยอะนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเรื่องของอัตรากำลังเนี่ยเพื่อที่จะดูแลตรงนี้นะครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของดราม่าของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับหลากหลายสนามนะหลากหลายสนาม
0: ทำไมช่วงนี้แหมตำบลกระสุนตกอีกแล้วนะฮะ
1: มหาดไทยนะ
0: มหาดไทยนะฮะ
1: ภูเก็ตยาวๆมาจนถึงการสอบเลยนะ
0: เกี่ยวอะไรกับท่านนายกไหมนะเพราะท่านนายกเป็นรัฐมนตรีไห
1: ม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับที่คนเขาก็บอกว่าอ๋อมันอาจจะมีมานานแล้วแต่เพิ่งถูกจับได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาก็กล่าวหามาอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการสอบเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: กับทางในส่วนของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสอบบรรจุข้าราชการนะครับที่แถวๆมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็คืออยู่ใกล้กับในส่วนของสำนักงานปภ.ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะครับก็มีการไปตรวจพื้นที่นะครับของทางท่านอธิบดีปภ.นะครับท่านธีรพัฒน์คชมานะครับก็หลังจากไปตรวจสนามสอบ
0: ครับ
1: ในการสอบครั้งนี้เนี่ยก็เป็นว่าไปเจอคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็มาสอบปกตินี่แหละนะครับมีใบหน้าแล้วก็ดูสูงวัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสอบของบุคคลกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ชายท่านเนี้ยอายุแค่ประมาณ20กว่าๆเองนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพอไปเจอเนี่ยก็คือมีคนมาสวมสิทธิ์ในการสอบแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอายุ50กว่าแล้วนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็คือหลายๆคนก็เริ่มว่าทำไมสงสัยว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะนะครับท่านอธิบดีปภ.ก็มีการไปตรวจสอบเองนะครับบอกว่าเขาอ้างมาบุคคลคนนี้เขาอ้างว่า ไปทำคีโมมานะครับทำให้หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไม่อาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ว่าไปตรวจสอบลายนิ้วมือในการสอบ
0: ครับ
1: ไม่ตรงกันนะครับมีตรงนี้เนี่ยที่มากังวลว่าจะมีคนมาเป็นบุคคลที่มาสอบแทนแล้วก็พอไปเจอจริงๆนะครับก็คือเป็นไปอย่างที่คาดไว้นะครับล่าสุดเนี่ยทางท่านอธิบดีปภ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จับตัวหนุ่มคนนี้นี่แหละนะครับไปแจ้งความ
0: ไม่หนุ่มคนนี้ใช่ไหม50กว่าแต่ไม่หนุ่มนะ
1: นะครับผู้ชายท่านนี
0: ้ผู้ชายท่านนี้
1: ไปแจ้งความที่สน.สามเสนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: อย่างเขามีลายนิ้วมือก่อนจะสอบเลยเหรอเดี๋ยวนี
1: ้ก็มีสแกนหมายถึงว่าถ้าสมัยก่อนนะครับก็คือจะมีการถ้า
0: สมัยผม
1: บางหน่วยงานบางหน่วยงานก็คือจะมีกระดาษเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันหมึกอ่ะ
0: หมึกดำๆ
1: ใช่
0: นะฮะแปะโป้งลงไป
1: ใช่น่าจะมีการตรวจสอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยท่านอธิบดีปภ.เองก็ตอนนี้เนี่ยมีอย่างที่บอกปัจจุบันได้มีการยกระดับการสอบแล้วนะครับ
0: ครับ
1: โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องสวมสีเสื้อยืดสีขาวของทางกรม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงวอร์มรองเท้าแตะแล้วก็ให้นำสัมภาระออกจากตัวทั้งหมดเพื่อว่าเป็นการป้องกันการส่งสัญญาณในการทุจริตนะครับก็อย่างที่บอกคือเพื่อความโปร่งใสในการสอบในครั้งนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยตรวจสอบพบว่ามีการจับกุมได้หลายครั้งเรื่องนี้เนี่ยคือผมเคยไปสอบของทางหน่วยงานหนึ่ง
0: ตำรวจไหม
1: ใช่
0: ตำรวจเนี่ยเข้ม
1: ประมาณนี้เลย
0: ก็ห้ามแล้วก็ไอ้แขนเสื้อเนี่ยต้องถกมาถึงไหน
1: นี่
0: แขนเสื้อ
1: คือใส่เสื้อยืดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถกมาถึงข้อศอก
1: ไม่ใส่เสื้อห้ามใส่เสื้อเชิ้ตแล้วนะคร
0: ับ ห้ามใส่เสื้อเชิ้ต
1: ต้องเป็นเสื้อยืดเท่านั้น
0: คืออีกนิดเดียวเดี๋ยวขอโทษนะ
1: ครับ
0: จะต้องไปแก้ผ้าเข้าสอบแล้ว
1: แต่ต้องเป็นกางเกงขาสั้นด้วยนะถ้าเป็นตำรวจ
0: ตำรวจนี่เขาระเบียบเยอะมากตอนนั้นผมก็ได้ยินมาเหมือนกันหลายปีแล้วนะเขาบอกว่าโอ้โหเข้มมากอะไรเนี่ยห้ามเอาเข้านาฬิกาเลยโอ้โหเสื้อผ้ากางเกงนี่คือต้องเป็นตามนี
1: ้ครับยางลบก็ห้ามเอาเข้าเองนะมีให
0: ้สรุปเนี่ยเอาอะไรเข้าไปได้บ้างเนี่ยนอกจากตัวเนี่ย
1: ครับแต่ว่า
0: คือคนสอบเขาแซวนะเขาบอกว่าโอ้ยนิดเดียวเนี่ยแก้ผ้าเข้าสอบไปแล้วอันนี้เขาแซวกันนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาการสอบเนี่ยคนมันจะทุจริตนะ
1: ครับ
0: ต่อให้ทำโปร่งใสแค่ไหนนะ
1: ครับ
0: แต่งตัวอะไรเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเข้าไปอะไรยังไงนะแต
1: ่ถ้าไม่หมด
0: ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างที่เขาจับได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: เนาะก็อย่างที่บอกก็จะต้องมีการไปตรวจสอบว่ากระบวนการเนี่ยเป็นยังไงเป็นขบวนการไหมหรือว่าทำแค่เพียงคนเดียวนะครับก็จะพยายามหาทุกช่องทางในการอุดช่องโหว่นะครับให้เกิดการที่พอมีสังคมจับตาเนี่ยทางมหาไทยก็ต้องเรียกว่าทำการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของปลัดกระทรวงมหาไทยเองก็มีการบอกมานะครับว่าในส่วนนี้ก็จะต้องดูแลแล้วก็ควบคุมกันต่อไปนะครับเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครต้องมาลอยนวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ความรู้ใหม่นะเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนเขาสอบเหรอ
1: มันตรวจสอบจากลายนิ้วมือนะครั้งนี้นะนะครับเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับ
0: เออ
1: เราไม่สอบนานแล้วคุณสมพล
0: ไม่ได้สอบนานแล้วเดี๋ยวผมก็เพิ่งทราบโอ้โหมีการตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนเข้าสอบ
1: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องสแกนประวัติอาชญากรรมก่อนไหมก่อนเข้าสอบเนี่ยเขาอย่างต้องสอบรับราชการก่อน
1: ใช่ต้องได้ก่อน
0: ใช่นะอ่ะมาดูปลัดมหาไทยนะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหออกมาชี้แจงโอ้ย1ชั่วโมงเลยแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ซักถามจนหมดประเด็นน่ะ
1: ครับ
0: นะฮะคือต้องเคลียร์ก่อนมีข่าวมีคลิปและมีข่าวคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของภรรยาของท่านปลัดอันสิทธิ์นะฮะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: พอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็มีออนไลน์เนี่ยเพจดังนะฮะเอาไปลง
1: ครับ
0: เอาไปปั่นท่านปลัดเนี่ยก็รอช้าไม่ได้เมื่อวานก็รีบออกมาแถลงเลยฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะแถลงข่าวด่วนนะครับหลังจากมีความพยายามในการปั่นกระแสบอกภรรยาเป็นหลานผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีเอี่ยวทุจริตท้องถิ่นไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ท่านทำยังไงฮะก็มีการแจงประวัติภรรยานะครับว่าเป็นอะไรยังไงระบุว่าตลอดชีวิตตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่เคยมีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องในตัวขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานภรรยาของตนทำงานในบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ต้องมาช่วยดูแลงานลาออกจากราชการเมื่อครั้งตนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจากข้อมูลที่เปิดเผยมีความเชื่อมโยงเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองถือเป็นการเท็จทั้งสิ้น บอกว่าเท็จทั้งสิ้นผู้ที่ทำผิดนะฮะกล่าวโทษถือว่าจงใจปฏิเสธและต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันแน่นอนอันนี้ท่านพูดถึงกฎแห่งกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ได้พูดถึงกฎหมายนะฮะ
1: พูดถึงกฎหมาย
0: ท่านประหลัดบอกว่าคนที่ทำเนี่ยนะจะต้องได้รับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันแน่นอนอันนี้ผลกรรมนะฮะตนจะบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมป่านนี้คงไปสืบแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ว่าใครเป็นคนทำนะฮะท่านบอกว่าภรรยาของตนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็บอกว่าการเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายก็ให้กำลังใจภรรยาว่านี่แหละคือการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าคนเหล่านี้ทำร้ายตนไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวข้าราชการรู้จักตนและภรรยาดีนะฮะอันนี้ท่านปลัดก็ว่าอย่างนั้น
1: ก็คือเบื้องต้นก็คือปฏิเสธ
0: ดูเดือดนะฮะคือถ้าต่อว่าท่านอาจจะไม่โกรธนะ
1: ครับ
0: พอไปที่ภรรยาเนี่ยโอ้โหแตะไม่ได้นะคือเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับ
0: คุณไปแตะไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: คือมันเป็นคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
1: มันเป็นคนในครอบครัว
0: คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ได้นะฮะแต
1: ่
0: ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็ทุกข์มันก็รอนะ
1: ก็ดิสเครดิตกันไป
0: เดี๋ยวนี้คือเรื่องของคลิปเสียงคุณณัฐพงษ์สมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อนะว
1: ่
0: าคลิปเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือหลักฐานที่สามารถนำไปสู่ความเป็นจริงได
1: ้
0: แต
1: ่
0: โลกทุกวันนี้เนี่ย AI มันเข้ามาเยอะเราสามารถสร้างคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นได
1: ้
0: เหมือนผมสร้างคลิปเสียงคุณณัฐพงษ์ให้พูดนี่เนี่ย
1: ทำได
0: ้มันก็ทำได้นะฮะคือเดี๋ยวเนี้ยต้องฟังหูไว้หูก็คือว่าเดี๋ยวเนี้ยคลิปเสียงเนี่ยมันออกมาเยอะคุณสังเกตไหมคร
1: ับคร
0: ับหลังๆเนี่ย 4-5 ปีเนี้ยจะมีคลิปเสียงคลิปลงคลิปลับอะไรออกมาเยอะเหลือเกิน
1: ครับ
0: ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะแล้วสิ่งที่น่าจะตั้งข้อสังเกตอันนี้ผมคิดเองนะฮะ
1: ครับ
0: คือถ้ามีคลิปเสียงของภรรยาท่านปลัดจริงทำไมถึงต้องออกมาตรงเนี้ยทำไมถึงออกมาตอนนี้
1: ทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นกระแสก็ทำได้นะตอนนั้น
0: ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันถ้าสมมุติมันเป็นของจริงนะ
1: ครับ
0: มันก็คือต้องมีก่อนหน้านี
1: ้
0: มันคือก่อนหน้านี้แล้วทำไมไม่ออกมาก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: มาออกมาตอนนี้พอดีแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้เข้าข้างท่านนะ
1: ครับ
0: แต่ผมพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มันมีAI เนี่ยที่จะสามารถเนี่ยปลอมคลิปเสียงเราเนี่ยได้ด้วยข้อความอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการระมัดระวังในเรื่องของการเสพข่าวเนี่ยถือว่าสำคัญ
1: ถือ
0: ว
1: ่
0: าสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้ฮะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับมีการประชุมนะครับ มีการเรียกว่าเป็นการแถลงงบประมาณนะ
0: ครับ
1: ประชุมแถลงงบประมาณนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้มีการไปถวายงานเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับนำเสนอร่างพรบ งบประมาณปี2570นะครับแล้วก็กำชับในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราชโยบายขอไปครับพระบรมราชโยบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับก็ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนะครับในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์นะครับซึ่งคุณรัชดานะครับบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการมอบหมายนะครับให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่1รับหลักการนะครับแล้วก็ขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของทางส.ส.ให้กระจ่างนะครับแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนให้ได้ทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณและก็ภารกิจต่างๆอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระที่1เนี่ยก็คือจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมรวม3วันด้วยกันนะครับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยรวมกว่า 3.78 ล้านล้านบาทนะครับครอบคลุม3เป้าหมายหลักและก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของ ของภูมิคุ้มกันประเทศแล้วก็การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมครม.ที่จะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะให้มอบหมายให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรองนายกอีก1ท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ซึ่งจะมีการประชุมที่รัฐสภานั่นเองครับ
0: นายกไม่อยู่หรอ
1: ครับ
0: ไม่เงาหรอครับแหมแหมอุตส่าห์นี่เขาจะประชุมงบประมาณปี70นะฮะ
1: ครับ
0: คือฝ่ายค้านเตรียมถล่มรัฐบาลนะฮะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องไทย AI Passport นะฮะหรือ THAI Passport เจ้ากระทรวงคือคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรี DE นะครับเป็นการเป็นโครงการเนี่ยนะฮะที่ในการยกระดับทักษะดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกแล้วครับดึงดูดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสังคมและฝ่ายค้านนะฮะคนที่โดนเต็มๆเนี่ยนะฮะก็แน่นอนฮะ
1: คุณ
0: ชัยชนกชิดชอบนะครับและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากไทย AI Passport แต่ว่าคือคนก็มองว่าเฮ้ยล็อกสเปคหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณชัยชนกต้องออกมาตอบอย่างชัดเจนในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะถอยไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าสู้นะครับคำถามคือว่าคุณชัยชนกแล้วก็ทีมงานเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้วันพรุ่งนี้และมะรืนนี้จะเป็นเวทีที่คุณชัยชนกเนี่ยจะแสดงพลังว่าคุณชัยชนกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยจะสามารถตอบคำถามนี้เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าตอบได้ดีตอบได้เด่นเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: จะถือว่ากลายเป็นดาวสภาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดโดนเขาโอ้โหถล่มมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็บอกได้เลยฮะตอนนี้ค่ายน้ำเงินเนี่ยโอ้ก็เหมือนโดนน่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศึกอภิปรายงบปี70นะฮะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้ครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก
12: ็
11: ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ

0: ระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: รักดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะหรือสวทนะคะทั้ง4จังหวัดนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้กันนะคะเช้าวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569จันทร์สุดท้ายของเดือนกันด้วยนะคะกำลังจะเริ่มเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในการเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะตอนนี้ประชาชนทั่วสารทิศทีเดียวนะคะได้หลั่งไหลเดินทางนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวันที่27มิถุนายนมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนแรกที่ได้กราบพระศพพระองค์พาน้อมส่งสู่สวรรคาลัยนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนและเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะก็แบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงแรก8นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะโดยผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพก็ต้องผ่านจุดคัดกรองและลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ค่ะสำหรับวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำและผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพและภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและรับสติกเกอร์โบสีขาวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโดยผู้ที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะเลี้ยวซ้ายผ่านประตูพรมโสภาและพักคอยที่ใต้ถงพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเพื่อรอลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพบนพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและเมื่อเข้ากราบเสร็จแล้วเดินออกยังประตูอนงคลีลาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำภาพพระโกศและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามอบเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางออกทางประตูอุดมสุดารักค่ะท่านผู้ฟังนะคะและสำหรับรายแรกที่ได้ เดินทางนะคะคือนางสวนนาหรือป้านิดค่ะนางสวนนาเคนน้ำเที่ยงเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นคนแรกกล่าวด้วยความอาลัยว่าได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนตั้งใจอยากจะเข้าไปกราบพระศพเพราะรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานหนักคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ในทุกหย่อมหญ้าที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้พระองค์ก็ไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ถือพระองค์กันด้วยนะคะการท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับความรู้สึกของคุณสวนานะคะก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเคย
4: คยถวายเงินนะคะ100 บาทแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่จะไม่รับเงินแล้วก็แต่จะเอาไปให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและป้านิดนะคะหรือว่าคุณสุวรรณาก็บอกว่าเคยไปช่วยบรรจุถุงยางชีพและท่านก็ถือไอศกรีมเดินแจกไม่ถือพระองค์นะคะแล้วก็ป้านิดบอกว่าพระองค์ทรงน่ารักแล้วก่อนที่พระองค์พาจะเสด็จพร้อมนะคะทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานำถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆมาตลอดด้วยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะคะของผู้ที่เข้านะคะกราบประสบของพระองค์ท่านนะคะก็เลยนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการคือคุณรุ่งทิวาเพ็งนามนะคะกล่าวว่าก็นั่งรถเมษาย25จากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาตั้งแต่21 นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์นะคะ21 นาฬิกาวันศุกร์ที่26 มิถุนายนมารอข้ามคืนเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพพระองค์พาและในวันนี้ก็ภาพที่เห็นติดตานะคะในตอนน้ำท่วมภาคใต้พระองค์เสด็จส่วนพระองค์และทรงวิ่งระยะไกลเพื่อไปเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็สำหรับความปลื้มปิติความประทับใจความตื้นตันใจนะคะคุณรุ่งทิวาเพ็งนามก็ได้ถ่ายทอดออกมานะคะให้สื่อมวลชนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ท่านก็บอกคุณรุ่งทิวาก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายและทรงเก่งด้านกีฬาดนตรีรู้สึกปลาบปลื้มนะคะอภิชลาก็ถ่ายทอดนะคะมาจากคำพูดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์คือนางสาวรุ่งทิวาเพ็งนามอายุ42 ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา9:27 นาทีนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในวันนี้นะคะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิชลาก็จะคุยกันในเรื่องของอากาศนะคะเพราะตอนนี้ทั้ง6 จังหวัดฝั่งอันดามันฝนตกทั่วๆทีเดียวนะคะและจะหนักบ้างเบาบ้างเรามาดูนิดนึงวันนี้วันที่29 มิถุนายนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดนะคะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลยภาคใต้ค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะ3 จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและส่วนภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดตราดค่ะคือ5 จังหวัดนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูล นะคะก็แน่นอนว่าทั้งฝั่งอันดามันนะคะระนองลงไปถึงสตูลค่ะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและฝนตกหนักกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในภาพรวมสักนิดนึงนะคะสรุปรวมจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังค่ะในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนจนถึงวันที่3 กรกฎาคมตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่6กันแล้วนะคะเมื่อเวลา5 นาฬิกาและสำหรับฉบับถัดไปท่านผู้ฟังค่ะอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันจะออกมาในช่วงเวลา17 นาฬิกานะคะเรามาดูฉบับล่าสุดฉบับที่6นี้นะคะ29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะก็ในช่วง29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคมคลื่นจะสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนในการเดินทางในช่วงนี้กันด้วยนะคะ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมก็ให้เพิ่มความระมัดระวังและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยติดตามกันต่อไปนะคะประกาศฉบับถัดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันนี้กันเรามาดูนะคะสถานการณ์ต่างๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันและเราก็ไปดูกันว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคาดการณ์กันว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะมี4จังหวัดด้วยกันค่ะภาคตะวันออกค่ะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดระนองพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ค่ะท่านผู้ฟังนำข่าวรายงานอากาศมาเสิร์ฟกันในเช้าวันนี้กันแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
5: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
6: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
7: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: มาคุย
8: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะขณะนี้เวลา 9:46 นาทีค่ะเชิญชวนค่ะชาวระนองชาวกระบี่ชาวพังงาและชาวภูเก็ตกันด้วยนะคะร่วมสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะคะครั้งที่12นะคะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายพร้อมกันนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะค่าสมัคร360บาทนะคะสำหรับเยาวชนอายุ7ปีถึง18ปีค่าสมัครนะคะที่ราคา240บาทนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานะคะเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของจังหวัดระนองนะคะจะกำหนดจัดที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในเวลา6นาฬิกาค่ะตอนนี้ชุดการแข่งขันสวยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ให้รีบสมัครกันนะคะและท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าและมีการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งใบเสร็จนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้ด้วย2เท่าด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเราไปกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะท่านผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำรัฐบาลเดินหน้าทางพิเศษกระทู้ป่าตองผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่4ปี2569นี้พร้อมลดค่าผ่านทางช่วยประชาชนและยังยืนยันว่ายังคงมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิมกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่28มิถุนายนในช่วงเวลา 15:30 นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองโดยพื้นที่นะคะที่ได้ลงไปนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจำรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงด้วยและมีผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีกล่าวค่ะว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนั้นเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องและรอคอยมาอย่างยาวนานเนื่องจากเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและยกระดับศักยภาพด้านการคมนาคม ของจังหวัดภูเก็ตนะคะและจะมีการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะตอนนี้ก็เป็นการศึกษารายละเอียดโครงการมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในไตรมาสที่4ของปี2569และถ้าว่าได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการก่อสร้างทันทีโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง4ปีด้วยกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าผ่านทางโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นนะคะเช่นรถจักรยานยนต์คันละ10บาทรถยนต์4ล้อ20บาทรถยนต์6ล้อ10ล้อนะคะ40บาทและรถที่มากกว่า10ล้อก็อยู่ที่60บาทนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้เน้นใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกันด้วยนะคะงานเกษตรของดีอำเภอปลายพระยาที่กระบี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วชูเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรต่อยอดผลผลิตสู่แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะสำหรับงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีพิธีเปิดนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนเวลา 18:00 น.โดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะในธีมเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรสู่เทศกาลของดีปลายพระยาหน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีท่านนายอำเภอนางนันทิชาเกิดแก้วนะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะบรรยากาศของงานนะคะก็คึกคักทีเดียวประชาชนเดินทางเข้ามาชมนะคะแล้วก็ชิมช็อปกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณค่าของจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะที่ระนองนะคะงานเกษตรแฟร์ระนองก็ได้จัดนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันงาน130ปีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองก็กำลังจัดนะคะ2จุดในระนองค่ะที่อำเภอกระบุรี130ปีกระบุรีนะคะที่ว่าการอำเภอกระบุรีแล้วส่วนงานเกษตรแฟร์ปี2569ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะ2ที่บรรยากาศคึกคักนะคะชิมช็อปกันและมีจุดเช็คอินกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่านะคะสำหรับเกษตรมูลค่าสูงในงานเกษตรแฟร์จากการสอบถามของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายตามบูธต่างๆก็บอกว่าของก็ผลิตเกือบแทบจะไม่ทันนะคะก็ได้นำมานี่ก็ขายดีมากนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวดีๆนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตรงนี้ในเรื่องของการหมุนเวียนของเม็ดเงินกันค่ะอีกเรื่องนึงที่ระนองนะคะหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จากโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสซึ่งเป็นการผนึกกำลังนะคะโดยทางหอการค้าจังหวัดระนองภาคีเครือข่ายนะคะของจังหวัดระนองได้ร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะคะโดยในงานนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการที่ Heritage Grand Convention กันและสำหรับในเรื่องนี้นะคะทางประธานหอการค้าจังหวัดระนองนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ก็บอกนะคะว่าโครงการนี้ก็มีเป้าหมายในการจะตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการธรรมภิบาลของจังหวัดระนองหรือกกร.นะคะแล้วก็เพื่อนจังหวัดระนองรวมถึงชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตของระนองนะคะในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทัฟฟี่นะคะในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วยท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะคะบางช่วงก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยและก็วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับ คำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
18: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับอยู่เจ้าข้าวเชียว
20: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
19: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม้กับพี
20: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
19: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: การตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570

02-5779 ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันจันทร์ที่29มิถุนายน2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะถวายงานในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการมอบรองนายกเอกนิตินำเสนอร่างงบปี70ต่อสภาย้ำว่าครม.แจ้งชัดทุกข้อซักถามค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำเชิญทูลเชิญค่ะของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาเครงมาโครงค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสโดยเหตุนี้นะคะจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระแรกรับหลักการพร้อมกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณในภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมถึงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระแรกจะมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569รวม3วันโดยร่างงบประมาณวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทจัดทำภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผ่าน3เป้าหมายสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันที่30มิถุนายน2569ได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะสำหรับในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570นั้นนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันนี้นั้นค่ะ29มิถุนายน2569นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะ YouTube ก็ในส่วนของ TP Channel 10นะคะส่วน Facebook ก็ TP Channel Fanแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.tpchannel.org นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทั้ง29มิถุนายนค่ะไปจนถึงวันที่เดี๋ยวนะคะ29นะคะ29จนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะ29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพค่ะนะทีนี้ก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเลือกแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาตินะคะทุบสถิติตัวเองด้วยค่ะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2กวาดไป 1,444,914 คะแนนจากผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกว่า 95.0% ได้สารงานเดิมที่เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะมาสรุปผลการเลือกตั้ง2569ชาวกรุงเทพเทใจให้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็เป็นอันดับ1นะคะคะแนนอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนอันดับ2มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็คือเบอร์14นะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็คือเบอร์9นั่นเองนะคะมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเบอร์14นั้นคะแนนอยู่ที่ 288,171 คะแนนส่วนอันดับ3นะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะเบอร์10นะคะคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนอันดับ4นะคะเบอร์5ค่ะอนุชาบุรพชัยศรีนะคะคะแนนอยู่ที่ 1,119 คะแนนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทยอยขึ้นสู่อ อันดับที่19ของโลกถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะในครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยซึ่งมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะให้แก่วงการการศึกษาไทยบนเวทีระดับโลกหลังผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการโดยจุฬานะคะสามารถที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬานั่นเองความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จโดยตรงจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของอธิการบดีที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิชาการการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงนะคะต่อสังคมตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทางจุฬาก็ยังได้ปรับปรุงระบบนิเวศทางการศึกษาให้ทันสมัยรองรับการเรียนรู้แห่งอนาคตจนได้รับคะแนนประเมินที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในด้านชื่อเสียงทางวิชาการและการยอมรับจากผู้จ้างงานในระดับสากลโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการที่จุฬาก้าวขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่ว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนิสิตและก็ศิษย์เก่าทุกๆท่านที่รวมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอดจากนี้ไปจุฬาจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษามาตรฐานความสำเร็จนี้และก็เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติก็ปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินนะคะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบการแก้ไขครั้งนี้เป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆและการดำเนินคดีต่อสู้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่ายังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้บรรดายแปลงควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกป่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานได้ติดประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วนะคะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเพื่อนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะกองทัพ บกนะคะยืนยันการปฏิบัติตามแนวชายแดนในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังในส่วนของกัมพูชาประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็วางลวดหนามนะคะวางลวดหนาม รุกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะคะเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายน2519อ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์โดยข้อเท็จจริงการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณจังหวัดบริเวณตำบลจันทบเพชรนะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาที่ราษฎรไทยนั้นพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นั้นซึ่งข้อมูลด้านการข่าวก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการวางลวดหนามและการปรับพื้นที่จึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมิใช่การรุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างนะคะโฆษกกองทัพบกก็กล่าวว่ากองทัพบกขอยืนยันว่าการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ทุกประการนั้นดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงจุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ร่วมกันกำหนดไว้มิได้มีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและมิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็ขอเรียนว่ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยทุกขั้นตอนกระทำด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพบกจะสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้ที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะทางปภ.มีการแจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและให้การช่วยเหลือทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ด้านของนายธีรพัฒน์คัดมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่2ประกาศณวันที่27มิถุนายน2569เวลา 5:00 นแจ้งว่าในช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ค่ะ โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่าง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือมี12จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง11จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองมีที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์ค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ทุกอำเภอนะคะซึ่งก็มี3อำเภอเมืองอำเภอกระทูแล้วก็อำเภอถลางค่ะส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง43จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือนะคะโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประชาชนขอให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมไปถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะพักกันสักครู่อีกสักครู่นะคะมาติดตามในช่วงที่2กับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอเรื่องเล่าของวัยใสเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในช่วง 13:00 นะคะที่ห้องมินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3ฝั่งฟอเรสต้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับสโมสรโรตารีค่ะจัดโครงการโรตารีสนับสนุนด้านสุขภาพมารดาและเด็กเรื่องเล่าของวัยใสเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านสุขภาพโดยมีนายพัชราพรอุทกเสนนะคะสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาพร้อมเครือข่ายสโมสรโรตารีพันธมิตรต่างประเทศแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะคะโดยทางด้านของนางสาวสุภลักษณ์ขอไปค่ะนางสุภลักษณ์ดำรงเชื้อค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องเล่าของวัยใสซึ่งมีทีมเยาวชนจาก10โรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในงานก็มีการนำเสนอผลงานของเยาวชนก่อนประกาศผลและก็มอบรางวัลแก่ผู้ชนะพร้อมมอบเกียรติบัตรและเครื่องวัดความดันโลหิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะทางด้านของนางสุภลักษณ์ดำรงเชื้อก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกแล้วก็การทำงานเป็นทีมของเยาวชนทุกๆคนพร้อมชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทั้ง10โรงเรียนที่ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์และก็ทักษะที่เยาวชนได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะสำหรับผลการประกวดปรากฏว่าโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนหงหยกบำรุงรับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตรับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรส่วนรางวัลชมเชยมี7รางวัลได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือวันครู2502แล้วก็โรงเรียนวิชิตสงครามค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ด้านสุขภาพมารดาและเด็ก พร้อมปลูกฝังทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใช้สื่อออนไลน์อย่างรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารี่เป็นเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่า 1,280,000 บาทค่ะมากันต่อที่จังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหางยาวล่มในพื้นที่อ่าวพังงานะคะภายหลังเกิดเหตุเรือหางยาวขนาดเล็กที่เดินทางกลับจากเขาทะลุมุ่งหน้าไปยังเกาะไม้ไผ่ประสบเหตุเรือล่มเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกและมีพายุเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาได้ประชุมวางแผนและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งค้นหาผู้เสียหายผู้สูญหายค่ะทั้ง3รายอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่ความคืบหน้าการค้นหาวันที่27มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถค้นพบผู้สูญหายจำนวน2รายได้แก่นายอนุสรณ์เจนพลายอายุ71ปีนายปฏิวัติบุญยันเจียนอายุ65ปีต่อมาเวลา 16:00 น.เจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นพบผู้สูญหายรายสุดท้ายก็คือนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีส่งผลให้สามารถค้นพบผู้สูญหายครบทั้ง3รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานและก็ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามตามหลักศาสนาต่อไปจังหวัดพังงาขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงผู้ควบคุมเรือและผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรทางน้ำเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูมรสุมติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าท่าพังงาและหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดหากมีคลื่นลมแรงควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกเรือโดยไม่จำเป็นทั้งนี้หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะที่กระบี่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหลงป่าเขางอนนาคนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 14:00 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวหลงป่าบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขางอนนาคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่จึงเร่งประสานการช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ปภ.กระบี่สามารถติดต่อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทราบพิกัดที่หลงอยู่พร้อมแนะนำให้อยู่กับที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยโดยตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมีสภาพร่างกายปกติไม่มีอาการบาดเจ็บจากนั้นทางปภ.กระบี่ได้ประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ปภ.4 ทับแขกร่วมกับสายตรวจส่วนกลางชุดที่3เข้าค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือจนสามารถนำนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทราบชื่อว่านางสาวโอเชียนอายุ31ปีสัญชาติฝรั่งเศสโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การดูแลจนพ้นจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองทางหอการค้าจังหวัดระนองมีการผนึกภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จัดโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการเรียกรับเราร้องซึ่งหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ค่ะ ด้านของนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองก็กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองเพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองและก็ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูนะคะเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้านของนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวได้การรวมพลังของภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดภัยจากการทุจริตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษการเสวนาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะนำองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของเกษตรแฟร์นะคะของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเปิดงานเกษตรแฟร์ปี2569ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชื่อมตลาดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดระหว่างนะคะ26ค่ะถึง29วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ26ถึง29มิถุนายน2569นี้เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายภาคการเกษตรกว่า300กลุ่มด้วยกันก็ประกอบไปด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายภายใต้แนวคิดที่ว่าผลิตได้ขายเป็นเน้นคุณภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570สำหรับในส่วนของการประชุมนะคะวันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่การนาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะมีการประชุมกัน3วันค่ะ29วันนี้เป็นวันแรกนะคะ29จนถึง1กรกฎาคม2569นะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามการประชุมได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะณนะห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกับ14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071 GHz ส่วนสวทภูเก็ตของเรานะคะก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบ AM 1062 GHz กันได้นะคะสำหรับการประชุมรัฐสภานะคะสำหรับการประชุมในส่วนของการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2573วันด้วยกัน29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ที่29 มิถุนายน พุทธศักราช 2569ค่ะรายการวันนี้นะคะก็จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบกันในเรื่องของเรื่องราวของส่วนกลางแล้วก็เรื่องราวของรอบรั้วอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็มาดูติดตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้จับตาในเรื่องของฝนตกนะคะถึงตกฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของประเด็นปัญหาในอุทยานแห่งชาติเขาทับลานค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไฟเขียวให้กับกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากกฟผ.นะคะเป็นโครงการวิ่งแม่โมฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะแล้วก็มาติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญที่อาจจะมีผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายกันค่ะในงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าในวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นค่ะข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของการจารึกประวัติศาสตร์แห่งการให้ค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณค่ะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะเมื่อชีวิตหนึ่งสิ้นสุดลงนะคะความหวังของอีกหลายชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็ขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายมงคลหนูสุวรรณอายุ52ปีค่ะผู้วายชนนะคะจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะและก็พร้อมน้อมสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะด้วยการบริจาคไตลิ้นหัวใจและดวงตาค่ะให้แก่สภากาชาดไทยผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพังงาค่ะเพื่อส่งต่อชีวิตความหวังและแสงสว่างแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอโอกาสใหม่อีกครั้งค่ะการบริจาคในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณนะคะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกนะคะแล้วก็เป็นผู้บริจาคดวงตารายที่10ของจังหวัดพังงาค่ะก็ความสูญเสียของครอบครัวในวันนี้ค่ะได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวังของอีกหลายครอบครัวเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปอย่างทรงคุณค่าและก็เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ค่ะภารกิจนะคะผ่าตัดอวัยวะสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยนายแพทย์สรวัตรนะคะเจนวณิชสถาพรค่ะนายแพทย์ทรงเกียรติอยู่คงค่ะและแพทย์หญิงเจตนาหนูนินค่ะร่วมกับทีมสหพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลพังงาค่ะการนี้ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาค่ะรวมพิธีสดุดีแล้วก็เชิดชูเกียรติผู้วายชนนะคะพร้อมมอบกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวผู้บริจาครวมส่งผู้บริจาคอวัยวะด้วยความเคารพและสมเกียรติค่ะตลอดกระบวนการส่งต่อชีวิตในครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงานะคะก็ได้ขอบคุณครอบครัวของนายมงคลหนูสุวรรณนะคะที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความโศกเศร้าด้วยการมอบของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เพื่อนมนุษย์การเสียสละในครั้งนี้ค่ะจะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะและจะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมระหนักถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะเพื่อให้การจากไปของคนนึงค่ะสามารถต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะก็ต่างซาบซึ้งนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนค่ะคุณผู้ฟังคะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของ ประเทศไทยนะคะก็จับตามองค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงนะคะจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงจังหวัดพังงาค่ะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนนะคะได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนนะคะที่ประสบภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟัง มาดูในส่วนของปมปัญหาทับลานค่ะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านนะคะสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินไทยค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายที่เท็จจริงนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิรายแปลงอย่างรอบครอบค่ะและก็ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ถือคลองนะคะที่ทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือว่าผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบค่ะการแก้ปัญหานี้ค่ะก็ได้ดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันค่ะไม่ใช่ว่าแนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นจะนำมาใช้กับพื้นที่นี้ได้ค่ะและการดำเนินคดีต่อผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการอย่างความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ที่ยากไร้เป็นรายแปลงค่ะควบคู่กับบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมค่ะรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดด้วยโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนการปรับเปลี่ยนแนวเขตครั้งนี้ค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมค่ะพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกพื้นที่ป่านะคะขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วค่ะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและจะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายค่ะเพื่อที่จะนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับถัดมาค่ะมาดูในเรื่องของกฟผกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะครม.ไฟเขียวกฟผเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานนะคะเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผค่ะเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านะคะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและก็รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนค่ะโครงการค่ะมีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2แห่งค่ะได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดค่ะจังหวัดตากและก็เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีการก่อสร้างการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างค่ะในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็จะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์นะคะพร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก2และแม่สอดค่ะเพื่อรองรับทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตค่ะในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดมุกดาหารก็จะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์ค่ะธาตุพระนมมุกดาหารค่ะลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2ค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ค่ะการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ ไฟฟ้าครั้งนี้นะคะก็จะช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศค่ะรองรับการค้าการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็มั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยค่ะเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสัก1บทเพลงนะคะแล้วก็กลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างนะคะสายวิ่งห้ามพลาดค่ะรุงขออภัยค่ะคุณผู้ฟังสายวิ่งห้ามพลาดค่ะแมมมอฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้วค่ะวันนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เชิญชวนนักวิ่งและก็ผู้ที่รักสุขภาพร่วมงานแมมมอฮาฟค่ะมาราธอนครั้งที่33ค่ะงานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานจาก World Athletic Race Road Race Label นะคะสะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและก็นับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวค่ะสำหรับระยะทางในการแข่งขันนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3ระยะค่ะได้แก่ระยะฮาฟมาราธอนนะคะ 21.1 กิโลเมตรค่ะแล้วก็สำหรับเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอึดบนเส้นทางมาตรฐานค่ะ2ค่ะระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะศักยภาพและก็ความแข็งแรงของร่างกายค่ะ3ค่ะระยะฟันรัน5กิโลเมตรค่ะก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าร่วมทั้งมือใหม่และก็วิ่งกันแบบครอบครัวค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ค่ะณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะทางเว็บไซต์ thairun.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Pageแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนะคะทั้งนี้ค่ะงานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางและก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแข่งขันวิ่งเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีที่จะรวมพลังของคนที่รักสุขภาพและก็ธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะและนี่เป็นกิจกรรมงานวิ่งจากการไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามดำเนินงานด้านคมนาคมทางน้ำและก็พัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตพร้อมที่จะพร้อมรับฟังความคืบหน้าและก็แนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนะคะก็เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะเรียกร้องและก็รอคอยอย่างยาวนานค่ะเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดังกล่าวค่ะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้ค่ะการศึกษารายละเอียดของโครงการนะคะก็มีความคืบหน้าไปมากค่ะและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในภายในไตรมาสที่4ของปี2569ค่ะหากได้รับความเห็นชอบนะคะก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีค่ะโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีค่ะการดำเนินโครงการจะยึดหลักความคุ้มค่านะคะโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ควบคู่กับให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยของโครงการนะคะในโครงสร้างด้วยโดยยืนยันว่าจะไม่มีการลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะแม้จะมีการปรับ รูปแบบบางส่วนของโครงการนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะจึงมอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าบริการโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นค่ะได้แก่รถจักรยานยนต์นะคะ10บาทรถยนต์420บาทค่ะรถ6ล้อจนถึง10ล้อนะคะ40บาทแล้วก็รถที่มากกว่า10ล้อ60บาทค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ย้ำว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตนะคะระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะจะเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญในการยกระดับแล้วก็ระบบคมนาคมของจังหวัดนะคะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ลดระยะเวลาการสัญจรรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าโปร่งใสและก็ความปลอดภัยในเป็นสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสถานการณ์ที่กำลังจับตามองมาตั้งแต่ช่วง เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่จะสอดคล้องในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วก็การสร้างความยืดหยุ่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศค่ะการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็สร้างแหล่งรายได้และเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนเป็นจำนวนมากในทั่วประเทศค่ะแต่ในยุคที่สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะภาคการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญนะคะจากปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นหนึ่งในช่วง เสี่ยงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือแนวโน้มการเกิดซูเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งส่งผลให้ปริมาณของฝนจะลดลงค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเกิดภาวะคลื่นความร้อนแล้วก็กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งโดยตรงแม้การท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นภาคส่วนแรกที่จะได้รับผลกระทบเหมือนภาคการเกษตรหรือทรัพยากรน้ำนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับส่งต่อสู่ลูกโซ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวค่ะผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังแหล่งท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงตามซูเปอร์เอลนีโญส่งผลให้การท่องเที่ยวในหลายมิติค่ะทั้งทางด้านน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เกาะค่ะจะต้องรองรับทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะหากปริมาณน้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ขึ้นความร้อนที่เกิดบ่อยขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกลางแจ้งการเดินทางแล้วก็กิจกรรมเชิงธรรมชาติทั้งนี้ค่ะยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะปะการังฟอกขาวค่ะหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของการท่องเที่ยวไทยและสิ่งที่สำคัญคือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักหากทรัพยากรธรรมชาติของเราเสื่อมโทรมลงนะคะหรือว่าสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวจำนวนของนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับในส่วนของพื้นที่ฟื้นฟูปะการังในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดกระบี่พังงาตรังและก็สุราษฎร์ค่ะก็ได้มีการดำเนินโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและก็หญ้าทะเลค่ะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางทะเลเพื่อที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ไทยก็ควรเร่งดำเนินการนะคะนั่นคือการสร้างความยืดหยุ่นในภาคของการท่องเที่ยวค่ะให้ดำเนินการไปตามอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งขึ้นความร้อนแล้วก็ผลกระทบจาก ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาระบบบริการจัดการน้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวลดปรากฏการณ์ก่อความร้อนในเมืองค่ะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็ลดการพึ่งพากิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศโดยตรงด้วยค่ะไม่ได้แค่ส่งผลต่อระบบการท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายการสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะเที่ยวงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับยุทธศาสตร์ด้วยวิถีพังงาค่ะคุณผู้ฟังกับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะนะคะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้เริ่มเป็นวันแรกเมื่อวานน้องน้ำฝนก็ได้ไปดูการแสดงนะคะในเรื่องของมโนราตัวอ่อนจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยค่ะเป็นการแสดงที่งดงามค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของการร่วมชมแล้วก็ร่วมประกวดเครื่องแกงส้มค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองส่วนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็จะมีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนค่ะเชฟแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเวลา19นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีมินิมีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมด้วยนะคะในส่วนของวันที่30มิถุนายนนะคะก็จะมีในส่วนของการชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยแล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะอุปโภคบริโภคและก็สินค้าการเกษตรค่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาค่ะมาร่วมงานมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงานะคะเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นณลานอเนกประสงค์ค่ะโรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอนามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอนามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดตะคพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นงบลงทุนที่ทุนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนางจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีก

0: จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
4: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า

0: 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
1: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
0: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์
0: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
3: แพทย์หญิงพันธิมนต์วิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ครับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนต์กล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการ ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟรีสไตรดิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
4: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
6: นายสุภัสศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
7: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Websiteเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข.SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
9: ผมดร.นัทดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
8: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคน เซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
0: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปีกว่าร้อยละ 85 ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮองมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮองมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิง ลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
13: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์พิเศษครับนะครับก้าวที่2เราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดอยู่ในที่ในแชมป์พิเศษครับตอนนี้คิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเรานะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาคือมีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากด้วยครับ
12: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย ABC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and

0: จากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่คอร์ต12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในคอร์ทที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน

0: ข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่ 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็ก ในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดลมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้ง2ชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความ

0: เสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทคแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิร์ตซ์ผมวิจิตรกุลกานะครับรับหน้าที่ตรงนี้กับเทคแคมารีนร่วมแรงร่วมใจนะครับในการดูแลชายฝั่งขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ำไม่ว่าจะเป็นทหารเรือนะครับสอนชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆครับที่เกี่ยวข้องอบจ.นะครับศูนย์ไข่มุกนะครับกุศลธรรมนะที่ทำงานกันมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดบทเพลงที่ผ่านพ้นวอลนาวีนะครับหลายคนคงจะได้ประสบการณ์หลายคนคงเดินทางนะครับพร้อมกับเรือทหารเรือหรือว่าเรือพาณิชย์นาวีนะครับการผ่านพ้นนะครับชายฝั่งของแต่ละพื้นที่นะครับของแต่ละประเทศนะครับกว่าจะมาเป็นเจ้าหน้าที่นะซึ่งดูแลในชาติบ้านเมืองประเทศไทยณวันนี้นะครับให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับให้ทุกคนมีกำลังใจในการดูแลนะครับนะพื้นที่ของพวกเรานะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันแล้วก็นะครับจังหวัดภูเก็ตของเราเกาะที่มีทะเลล้อมรอบแล้วก็เกาะที่มีอะไรที่ให้เราทำเยอะแยะนะครับบางคนก็เหนื่อยล้าบางคนก็อ่อนล้าแต่นะครับยังคงยืนหยัดเพื่อประเทศไทยยังคงยืนหยัดนะครับเพื่อคนไทยประชาชนทุกคนนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับทางทะเลนะครับไม่ว่าจะไกลหรือใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุใดก็แล้วแต่เราทุกคนร่วมกันนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกพื้นที่นะครับที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตไปท่องเที่ยวตามไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับนะวันนี้นะครับรายการเทคแคมารีนนะครับสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับก็มีเรื่องราวนะครับ 3-4 เรื่องนะครับโดยเฉพาะสภาพอากาศก่อนนะครับวันนี้นะครับประกาศของทางกรมเจ้าท่าฉบับล่าสุดนะครับด้วยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดหมายอากาศช่วงวันที่28มิถุนายนนะครับถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตลอดจนภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตขอให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณในทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่งเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า10เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยเหลือเสื้อชูชีพอุปกรณ์แจ้งเตือนจากอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานประเมินสภาพอากาศในเส้นทางการเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยาและก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานขออภัยนะครับ

พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจึงประกาศให้ทราบได้ทั่วกันประกาศณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตท่านอดุลระลึกมูลนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศฉบับล่าสุดของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเพื่อย้ำเตือนนะครับแล้วก็มีส่วนของการเตือนอยู่นะครับทุกๆสัปดาห์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราที่มีทะเลล้อมรอบนะครับมีคลื่นลมนะครับค่อนข้างแปรปรวนบางครั้งอากาศดีนะครับแต่อยู่ๆอากาศก็ไม่ดีอยู่ๆก็มีฝนอยู่ๆก็มีลมพายุนะครับนี่คือสภาพอากาศของจังหวัดภูเก็ตของเราแปรปรวนได้ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับเมื่อวานนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับได้เข้าพื้นที่นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนะลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตท่านสันเพชรนะครับบุญยามณีนะครับติดตามการดำเนินงานด้านขวาด้านคมนาคมทางน้ำพร้อมด้วยนะครับนายกิตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับนางสาวพลอยทะเลลักษณะรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเวศสุภาชัยผู้อำนวยการการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูมิภาคที่5นะครับนายอัชชาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบให้บริการท่องเที่ยวรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการรวมถึงติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับในการเดินเรือท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงคมนาคมกล่าวกระทรวงจะเร่งพัฒนาท่าเรืออ่าวฉลองด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบบริการจัดการหลังได้รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการอธิการเพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยผูกเรือและพื้นที่หลบฝนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบภูเก็ตสมาร์ทพีร์ร่วมกับกรมเจ้าท่าและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับนำเทคโนโลยีดิจิตอลระบบ AI กล้องวงจรปิดและก็การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและก็ผลักดันนะครับให้เป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในอนาคตนะครับท่านอธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างยกระดับกำกับการดูแลจากระบบแมนนวลนะสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับภายใต้นโยบายนะครับพอร์ตคอนโทรลนะครับซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2569โดยระบบดังกล่าวพัฒนาต่อยอดจากบทเรียนเหตุเรือล่มเพื่อเชื่อมโยงนะครับข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตแล้วก็ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำนะครับให้ท่าเทียบเรือเทียบเท่าสากลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเมื่อวานนะครับก็ท่านได้เดินทางนะครับยังท่าเทียบเรือฉลองซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะครับเยอะทีเดียวมีเรือจอดอยู่มากทีเดียวนะครับสำหรับท่าเทียบเรือฉลองแล้วก็ท่านอธิบดีนะครับกิตเพชรท่านก็เดินทางไปที่พื้นที่นะครับของหาดป่าตองนะครับเพื่อดูในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของเจ็ตสกีนะครับที่บริการท่องเที่ยวนะครับซึ่งป่าตองก็มีอยู่ประมาณ100กว่าลำนะครับนะมีทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีเขาเรียกว่ามีกิจการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการดูแลนะครับมีการคอนโทรลนะครับโดยความปลอดภัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ฉลองนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ตลอดนะครับก็ท่านได้เดินทางเข้าพื้นที่แล้วก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับทางน้ำนะครับนะหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนำมาฝากนะครับเดี๋ยวสักครู่มาพูดคุยนะครับในระบบการติดตามประสานงานทางน้ำนะครับเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนะครับนะโดยกัปตันเรือนะครับศูนย์ข้อมูลนะครับนะในเรื่องของการติดตามการประกาศนะครับของอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การประกาศของกรมนะครับ

คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

ของพระจันทร์จิ๋วสกุลชัยแล้วก็อาจารย์ไข่มาริโอน่านะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเทคแคมรีนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับอีกฝั่งหนึ่งสำหรับคนทำงานประมงอาชีพประมงนะครับการเดินทางออกไปในทะเลไกลนะครับบางทีความห่วงใยแล้วก็ความคิดถึงจากครอบครัวนะครับลูกเมียนะครับถ้าว่าไปแล้วกลับมานะครับก็ยิ้มนะครับแล้วก็ได้ปลาได้อาหารได้สิ่งที่สามารถดำรงชีพดำรงชีวิตด้วยมานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสำหรับในครอบครัวแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดไปแล้วยังไม่กลับผ่านไปวันผ่านไปคืนยังไม่กลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็แน่นอนครับความห่วงใยสิ่งที่สงสัยสิ่งที่ว่าทำไมนะครับยังไม่กลับมานะครับเขตจังหวัดพังงาเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นการเดินทางข้ามระหว่างเกาะแก่งต่างๆในพื้นที่อันดามันในอ่าวพังงานะครับ3ชีวิตต้องลาจากครอบครัวห่วงใยในขนาดนั้นผ่านไป1วันผ่านไป1คืนยังไม่กลับมานะครับจะต้องตามหาแล้วที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการสูญเสียนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้ง3ท่านนะครับก็ทำการพิธีนะครับตามศาสนาไปที่พร้อยนะครับในจังหวัดพังงาเมื่อวานนะครับก็เสียใจด้วยนะครับสำหรับทุกท่านแล้วก็ย้ำเตือนนะครับสำหรับพี่น้องชาวชายฝั่งทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตก็แล้วแต่การเดินทางด้วยเรือเล็กๆนะครับสปีดโบ๊ทเล็กๆนะฮะเรือเล็กนั่ง 2-3 คนนะครับหรือว่าเป็นเรือพีชนะครับเรือตกปลาชาวประมงนะครับเล็กๆที่เรานำออกไปชายฝั่งนะครับเพื่อทำหากินเพื่อไปตกปลาบ้างไปวางอวนบ้างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปยังเกาะแก่งนะครับที่ใกล้ๆนะครับแต่เมื่อเจอนะครับสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตนั่นคือสถานการณ์ที่มันมีลมพายุแรงแล้วก็มีลมนะครับกันโชกนะฮะรวมทั้งมีฝนที่ตกค่อนข้างหนักการมองเห็นนะครับทัศนวิสัยในการมองนั้นค่อนข้างยากแล้วก็ด้วยลมพายุนะครับทำให้คลื่นเข้าไปในเรือแล้วก็ทำให้เรือจมนะครับนะแล้วก็ถ้าว่าเราไม่ได้สวมชูชีพด้วยแจ็คเก็ตไม่มีด้วยนะครับก็ถ้าว่ายน้ำเป็นนะครับก็ยังพอประมาณอยู่นะครับแต่ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับนะมันก็ทำให้เราอาจจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็ย้ำเตือนสำหรับทุกท่านนะครับเรือที่มีความยาวน้อยกว่า10เมตรนะครับนะอย่าออกไปในช่วงเวลาที่มีฝนหนักช่วงลมแรงนะให้เช็คสภาพอากาศนะครับนะแล้วก็พ็อกเก็ตแจ็คเก็ตชูชีพนะครับเสื้อชูชีพนะครับไว้ในเรือด้วยนะเพื่อท่านจะได้ปลอดภัยนะครับครอบครัวจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับนี่ก็เป็นเคสที่ได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อสูญเสียแล้วก็คงจะเป็นเคสที่เราได้เห็นได้เรียนรู้กับมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเรื่องอะไรนะครับเอาละครับมาถึงระบบการติดตามประสานงานทางน้ำเมื่อเกิดวิกฤตนะครับในขณะนี้ส่วนที่มีอยู่แล้วนะครับการประสานงานทางน้ำนะครับในระบบของVTMS นะครับหลายคนก็คงจะรู้นะครับสำหรับการเดินเรือทางน้ำนะครับสำหรับกัปตันหลายๆท่านหลายๆคนในเรื่องของระบบวิทยุ Marine Band นะครับช่อง16แล้วก็ช่อง71นะครับบางกอกเรดิโอนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถติดตามเรือของเรานะครับไปตลอดรอดฝั่งเรียกว่าติดตามนะครับทั้งขาออกแล้วก็ขากลับมานะครับเมื่อกลับมาถึงปั๊บระบบวิทยุจับวิทยุขึ้นมาแล้วก็แจ้งนะครับทางศูนย์ให้ทราบนะครับเรือลำนี้เข้าสู่
ปลายทางต้นทางเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่ต้นทางขาเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกคนนะครับเมื่อศูนย์รับทราบก็แน่นอนครับเรือที่รายงานนะฮะปลอดภัยกลับไปเช้าเย็นกลับมาปลอดภัยก็โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นระบบนะครับที่ติดตามนะครับถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเปิดระบบการติดตามวิทีเอสนะครับในทะเลเกิดเรือจมเกิดเรือหายไปนะครับพอใส่อะไรเนี่ยนะครับเราก็จะเช็คในส่วนของสัญญาณวิทีเอสนะครับว่าสัญญาณหมดอยู่พื้นที่ไหนนะครับหรือว่ามีการเปิดสัญญาณฉุกเฉินหรือไม่นะครับให้ทางบนข้างบนนะครับได้รับทราบนะครับศูนย์ได้รับทราบนะครับนะศูนย์ CCS นะครับภูเก็ตนะครับซึ่งประสานทางน้ำอยู่แล้วนะหรือว่านะครับทางเจ้าท่าประสานไปยังกัปตันเรือกัปตันเรือประสานยังเจ้าท่าตำรวจน้ำนะครับกองเรือทัพภาคที่3หรือว่าสอนชนนะครับหน่วยงานบูรณาการร่วมนะครับในการบริการร่วมในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับการช่วยเหลือทางน้ำนะครับนะในอันดามันของเรานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเรือมีระบบติดตามมีระบบที่เป็นการคอนโทรลนะครับการประสานงานกันนะครับวิทยุเราสามารถติดขึ้นมาแล้วก็ประสานไปยังศูนย์ได้VTMS ของเราสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ศูนย์รับสัญญาณได้นะครับแน่นอนนะครับเวลาเราเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะประสานได้อย่างทันท่วงทีนะครับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแต่ถ้าหากว่าระบบวิทยุมารีนแบนด์มีปัญหาวันนี้มีปัญหาเดือนนี้มีปัญหาผ่านวันผ่านเดือนนะไปถึงปีก่อนจะถึงเวลาที่นายช่างตรวจเรือนะครับต่อปีต่อปีนะครับแต่ปรากฏว่าวิทยุเราไม่สามารถใช้ได้นะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สามารถที่จะจับวิทยุใช้งานในช่อง16 Marine Band ได้นะครับหรือว่าระบบของ VTMS ประจำเรือเรามีปัญหาทั้งระบบ VTMS ระบบวิทยุมีปัญหาทั้ง2ระบบก็เรือเราก็ไม่สามารถติดตามได้นอกจากเราใช้โทรศัพท์แต่เมื่อสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาหรือว่าโทรศัพท์เราแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะประสานใดๆได้กับด้านบนนะครับฉะนั้นแล้วให้เราช่วยกันนะครับเช็คระบบติดตามนะครับเช็คในส่วนของระบบ VTMS ของเรานะครับระบบวิทยุมารีนของเรานะครับให้มีสัญญาณนะครับมีการใช้งานได้เสมอนะครับไม่มีการปิดนะครับปกปิดนะครับเมื่อเรือเดินทางออกไปแล้วท่านเปิดระบบทั้ง2ระบบไว้นะครับนะมันก็จะไปโชว์นะครับในศูนย์นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามนะครับเมื่อเกิดสิ่งใดก็แล้วแต่เราก็ได้ทันท่วงทีนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเราก็เริ่มที่จะมีการใช้ระบบนะครับนะในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการใช้นะครับนะสื่อสารหรือว่าใช้ในการส่งข้อมูลนะครับนะในการออกเรือของเรานะเมื่อเรือเราออกนะครับนะก็จะส่งข้อมูลทางระบบนะครับที่เราสร้างไว้นะครับนะชื่อเรือนะครับกัปตันเรือชื่ออะไรนะครับหมายเลขอะไรนะครับนะเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับนะนำพาท่องเที่ยวกี่ท่านกี่คนโดยสารไปกับเรือออกเมื่อเวลานะไปยังเป้าหมายคือพังงากระบี่นะครับนะเมื่อเราส่งรายงานครบเรียบร้อยนะครับได้รับทราบว่าขาออกเราได้ส่งรายงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปอนาคตก็จะมีระบบนะติดตามนะครับขาเข้านะเราก็ส่งระบบเข้านะครับขาเข้าว่าเรือลำนี้ลำนี้นะครับนำผู้โดยสารนะครับขาเข้าเรียบร้อยนะครับเมื่อเวลา 19:00 เมื่อเวลา 18:00 นะครับเข้าท่าเทียบเรือขากลับมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะรับทราบว่าเรือนะครับเข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นระบบที่ต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราไม่ว่าจะเป็นทางบกแล้วก็ทางน้ำนะครับทางอากาศก็จะมีระบบนะครับนะติดตามระบบการช่วยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่
มันเกิดขึ้นนะครับนะในจังหวัดภูเก็ตเรานะครับเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเรานะครับเป็นจังหวัดที่นะครับมีความปลอดภัยนะครับทั้งบกแล้วก็ทั้งน้ำนะครับนะดูแลนะบูรณาการร่วมนะครับนะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมาตรฐานนะฮะเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆนะครับต่อไปนะครับ

่องล่าเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

เรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ทรงความห่วงใยแล้วก็ความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนะส่งให้กับพี่น้องชายฝั่งพี่น้องที่อยู่กับน้ำอยู่กับทะเลนะครับที่ดูแลทรัพยากรนะครับที่ห่วงใยทรัพยากรทางน้ำของเราแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับความสะอาดหลายท่านหลายคนนะครับเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตสำนึกอยู่เสมอนะครับในการช่วยกันนะครับในการปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหาดไม่ว่าจะเป็นทะเลปะการังนะครับหรือสัตว์น้ำนะครับทุกคนนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็พี่น้องที่เกี่ยวข้องนะครับรักษาให้มันคงอยู่รักษาให้มันสมบูรณ์นะครับอย่าทำลายเมื่อทำลายแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ลูกหลานเราได้ดูได้เห็นอะไรบ้างที่มันยังคงเหลือต่อลูกต่อหลานในอนาคตนะครับวันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยน้ำมันเครื่องเก่าลงในทะเลเราปล่อยน้ำมันเครื่องเก่าลงในชายหาดแน่นอนครับนั่นคือการทำลายณวันนี้เราพาขยะพลาสติกเราพากล่องโฟมนะครับนะบรรจุอาหารไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆนะครับนะแล้วก็เราเททิ้งในทะเลนะครับไม่เก็บกลับมานั่นก็คือการทำลายนะครับการที่พวกเรานำนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปยืนไปเหยียบไปย่ำนะครับไปเก็บไปกอบนะครับนะกับสิ่งที่เป็นทรัพยากรชายฝั่งนะครับทั้งปูปลาทั้งหอยหายากทั้งสัตว์น้ำต่างๆนะครับนั่นก็คือการไปเสมือนการไปรังแกมันนะครับฉะนั้นแล้วเราทุกคนผู้ที่อยู่ชายฝั่งทุกคนพี่น้องชาวไทยใหม่ของเรานะครับพี่น้องชาวประมงของเรานะฮะช่วยดูแลกันนะครับเพื่อให้ทะเลชายหาดของเราสวยงามเสมอเป็นจังหวัดภูเก็ตที่มีคนมาท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมเยือนเสมอนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับสุดท้ายสุดนะครับการส่งต่อไปยังพี่น้องที่ทำงานทะเลที่เป็นกัปตันเรือนะครับนะเรือทุกลำนะไม่ว่าจะเป็นเรือขนาดไหนก็แล้วแต่การที่เราใช้ความเร็วในการเดินเรือนะครับเราไม่เกรงใจไม่มีมารยาทกับผู้ที่เขาอยู่ในทะเลเหมือนกันเขาทำงานเขามีอาชีพเขาเป็นพี่น้องตกปลาพี่น้องประมงพื้นบ้านนะครับถ้าเราให้ใจกันเรามีมารยาทต่อกันนะครับนะไม่สร้างความวุ่นวายนะครับในทะเลนะครับนะลดความเร็วเมื่อเราเจอนะครับพี่น้องชาวประมงที่เขาทำมากินนะครับนะเราลดนั่นคือการให้เกียรตินั่นคือมารยาทนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการไทยเคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตขอบคุณทางสวทภูเก็ตครับ 96.75 นะครับที่ได้ให้เรานะครับ1ชั่วโมงนะครับหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย 13:00 นจนถึง 14:00 นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกคนครับลาในสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับเดือนหน้าก็เป็นสัปดาห์หน้าก็เป็นกรกฎาคม2569นะครับวันนี้ล้ำลากันไปก่อนครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
9: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นาทีของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขสสตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
15: โด
13: ้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: หายเลยจ้ะพี่แกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้วิธีทำเป็นเปลือนี่
16: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
17: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
16: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
18: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
19: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
20: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

จะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มัน

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
9: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์เพียวรักสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการสร้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่แจ้งว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
10: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
0: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีลูกพศรแก้วคำรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถ
16: ไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
18: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
20: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
19: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
20: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
19: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
20: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
21: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
22: ์เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความ

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่

3:16 โดยประมาณค่ะได้เวลายกย้ายนิดๆหน่อยๆนะคะพักบ่ายนะคะในวันนี้สำหรับช่วงเวลาดีๆของสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเราเจอกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 3:00 นิดๆไปจนถึง 4:00 เย็นโดยประมาณทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตนั่นเองนะคะพร้อมกับข่าวสารกิจกรรมดีๆหลากหลายเลยทีเดียวโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่เราจะมาอัปเดตให้คุณๆได้ติดตามกันนะคะยังคงมีหลากหลายกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยนะคะเกี่ยวเนื่องกันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นะคะของจังหวัดภูเก็ตเราในปี2571นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมกันไปนะคะสำหรับคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหารือหลายๆภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพในปี2571ซึ่งบอกว่าอุ้ยปี71แน่อาจจะว่าไปวันๆนึงมันก็แป๊บๆจริงๆนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเป็นเจ้าภาพในทุกๆด้านนะฮะเพื่อให้สมกับความเป็นจังหวัดภูเก็ตของเรานะฮะถึงจังหวัดภูเก็ตเราจะเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแต่ก็สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ2ของประเทศเลยก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะก็มีการประชุมกันไปก่อนหน้านี้โดยมีทางด้านท่านรองสุวิทย์นะฮะพันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เป็นประธานในการประชุมด้วยหาลือหลายเรื่องค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตู่เองนะคะก็เป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตรับมอบหมายจากนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะหารือกันหลายๆเรื่องเอาไว้เดี๋ยวได้ความคืบหน้าชัดเจนนะคะในทุกๆด้านแล้วก็จะมาแจ้งข่าวให้คุณได้ทราบกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นหลังจากที่เราได้รับการยืนยันเนี่ยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งหนังสือนะคะสำหรับการพิจารณาให้จังหวัดภูเก็ตเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันแล้วจากนี้ในส่วนของจังหวัดเจ้าภาพอย่างจังหวัดภูเก็ตเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องของพื้นที่การแข่งขันสนามการแข่งขันนะคะที่พักหรือแม้เตรียมความพร้อมในทุกๆท่านอย่างที่บอกนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเองก็ใช่ว่าเนาะเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนจะจัดขึ้นในห้วงวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ชัดเจนนะคะก็จะมารีบแจ้งข่าวให้คุณได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะรอติดตามกันได้นะคะก็เพื่อว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพนะคะการจัดการแข่งขันในทุกๆเกมการแข่งขันอย่างก่อนหน้านี้สุราษฎร์ธานีที่เราเพิ่งเสร็จสิ้นกันไปนะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแล้วก็อาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีการออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าในช่วงของการแข่งขันนะคะกับการเป็นเจ้าภาพมีเงินสะพัดในพื้นที่นะคะหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการแข่งขันในทุกๆเรื่องเลยอ่ะก็นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำนะคะเห็นถึงความสะพัดของทางด้านเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเมืองสปอร์ตซิตี้กับการนำกีฬาเข้าสู่เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27 กันยายน 2568ถึงวันที่3 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz

0: นใจคุณผู้ฟังในเรื่องของการบริหารงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศค่ะในอีกบทบาทหนึ่งท่านก็เป็นกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดด้วยนะคะท่านเดินทางขึ้นไปที่กรุงเทพค่ะไปประชุมในนามของอนุกรรมการศึกษานะคะแนวทางเรื่องของหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มนะคะการให้งบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยก็มีการวางกรอบจัดสรรงบประมาณในปี2570นะพอ69เนี่ยมันก็เนาะผ่านพ้นมาแล้วนะคะ
1: เป็นคนแรงแรงไม่ได้นุ่มนวลเลี้ยงไก่ทงแบบตัดยางบน
0: ซึ่งเขามองว่าในส่วนของปี2570
1: คงไม่ควรพูดดีอย่างเ
0: ธอสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศเองเนี่ยนอกเหนือจากงบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจะสนับสนุนมาเพื่อที่จะพัฒนากีฬาฐานรากนะคะสู่ความเป็นเลิศงบประมาณในส่วนของการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับสำนักงานหรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างที่บอกไปนะฮะซึ่งนับวันเนี่ยงบประมาณก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยนิดกันแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่านักกีฬานะฮะกว่าจะไปสู่การเป็นทีมชาติได้เนี่ยก็แน่นอนละค่ะต้องเริ่มต้นจากฐานรากอย่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแทบทั้งสิ้นนะฮะล่าสุดเองนะฮะนายกอู๊ดนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าบอร์ดอู๊ดก็ได้นะฮะก็มีการเข้าประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการศึกษาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้มีศักยภาพนะคะอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็ผลสำเร็จให้มากขึ้นค่ะในปี2570นะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2งานนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งก็มีส่วนสำคัญก็คือจัดสรรงบประมาณนะคุณผู้ฟังนะทีนี้เขาบอกว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะได้งบประมาณเนี่ยได้อย่างไรนะฮะก้อนหนึ่งก็มาจากการจัดสรรงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งก็มาจากงบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะแน่นอนนะคะว่าในส่วนของก่อนที่เราจะได้งบเนี่ยเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นๆนะคะมีการประชุมนะคะตามหลักเกณฑ์หรือไม่หรือแม้ทั้งการพัฒนากีฬาในพื้นที่นะคะมีเหรียญรางวัลของนักกีฬาในส่วนของระดับชาติมากน้อยขนาดไหนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักเกณฑ์ค่ะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศนะฮะก็ต้องมีการตั้งหลักเกณฑ์อันดับเกรด A บวก B A B บวก B อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมีการจัดสรรนะฮะร่างหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อเรียกว่าเมื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์ไหนเนี่ยตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบนะฮะก็ต้องนำข้อมูลต่างๆที่ตัวเองมีการนำเสนอมาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนทำรีพอร์ตตัวเองโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมานะฮะได้มีตามหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้าตามครบทุกอย่างนะฮะผลงานดีอะไรต่างๆก็จะอยู่ใน A บวกก็จะได้รับงบประมาณระดับนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพื่อจะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่างๆเนี่ยนะฮะได้รู้ถึงแนวทางแล้วก็ทิศทางที่จะต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการพัฒนานักกีฬาของตัวเองนะคะให้สู่โหมดของการมีเหรียญรางวัลให้มากยิ่งขึ้นแม้แต่ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเองก็ตามค่ะซึ่งนายกอู๊ดนะฮะหรือว่าบอร์ดอู๊ดก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่พยายามผลักดันนะคะก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการบริหารงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะก็นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการบริหารงานนะคะภายใต้บอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยของนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนั่นเองค่ะคือไม่เฉพาะแค่การบริหารงานภายในจังหวัดเท่านั้นนะฮะแต่ยังคงที่จะผลักดันนะคะให้เกิดความเป็นธรรมทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันภายใต้สโลแกนคนกีฬาไม่ทิ้งกันค่ะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

กย้ายใส่สะโพกกันนิดหน่อยนะฮะก่อนเลิกงานกันละกันนะคุณฟังนะบางคนก็อาจจะเลิก 4:00 น 5:00 นก็ว่ากันไปนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันกับตัวเขมวันค่ะสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกอู๊ดนะฮะธรรมวัฒน์วงเจริญยศแล้วก็คณะกรรมการบริหารทุกๆท่านนะฮะมาดูเรื่องของอีก1เกมกีฬานะฮะที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะจัดขึ้นนะคะในห้วงนี้เลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือมวยไทยรากหญ้าค่ะอบจ.ภูเก็ตนะคะ The Hero Fight นะมีโปรแกรมการแข่งขันเนี่ย3ครั้งด้วยกันนะฮะครั้งแรกเราต่อยกันที่สนามมวยชั่วคราวตรงสนามเปตองนะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะกับ20คู่มวยนะที่จะคัดเข้าสู่รอบ2เหลือเป็น10คู่นะฮะเริ่มต้นหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ะทำไมใช้ชื่อว่ามวยไทยรักหญ้าคืออะไรเท่าที่ความเข้าใจนะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่นะฮะน้องๆเยาวชนที่อาจจะชอบในเรื่องของกีฬามวยแต่สนามการชกเนี่ยยังไม่ได้มากมายนักนะฮะเรียกว่ายังไม่ได้เป็นอาชีพมวยอย่างเต็มรูปแบบว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะมีเวทีเรื่องของการแสดงศักยภาพของการต่อยมวยของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเองนายกอู๊ดเนี่ยก็มองว่ามวยไทยเนี่ยอย่างที่ทราบกันมีเดียวว่าเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะได้เฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆเข้าสู่วงการการเป็นนักกีฬามวยของจังหวัดภูเก็ตด้วยและก็แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่านักกีฬาเองมีทักษะมีความสามารถนะคะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่การเป็นมวยอาชีพได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ฟังซึ่งณปัจจุบันเราก็มีเวทีกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสำหรับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณจากอบจ.ภูเก็ตนะคะให้จากการแข่งขันนะคะรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศเราจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมค่ะในช่วงเดือนหน้านะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยให้คุณๆได้เตรียมความพร้อมนะคะเรามีคู่มวยในรอบชิงนะคะอยู่5คู่ด้วยกันในรุ่นน้ำหนักนะคะ42กิโลนะคะระหว่างคูโบต้านะคะสิทธิ์เป็นต่อจะพบกับรักสยามนะคะนายยกต่อสวนแต่งว่าอย่างนั้นส่วนคู่ที่2นะคะฉลามขาวภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งนะคะจะพบกับเพชรมรกตภูเก็ตฉลองมวยไทยคู่ที่3นะคะเก่งกล้าโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตค่ะจะพบกับพลายพยัคฆ์นะคะบียอนเขาหลักมวยไทยคู่ที่4นะคะแก้วกล้านะคะภูเก็ตฉลองมวยไทยจะพบกับเพชรมรกตศูนย์กีฬาเกาะหมากนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1คู่ที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของสายฟ้านะคะสอเด็ดดำรงจะพบกับเสือตังนะคะภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งค่ะนี่เป็น5คู่นะฮะรอบชิงชนะเลิศศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตนะฮะก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยนะฮะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมการแข่งขันได้โดยไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดนะคะซึ่งรอบชิงชนะเลิศเรายังคงใช้สนามการแข่งขันก็คือสนามมวยไทยบางหล่านั่นเองนะฮะเป็นพื้นที่การแข่งขันในรอบสุดท้ายด้วยสำหรับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ค่ะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาละมองดูเวลาเดี๋ยวถือโอกาสที่จะส่งเพลงเพราะทิ้งท้ายเลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะ2งาน2เพลงทิ้งท้ายให้คุณได้ฟังแบบต่อเนื่องเลยก็แล้วกันสำหรับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะและอย่างที่ลืมค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยถือได้ว่าเป็นชัยไปกว่าครึ่งแล้วสำหรับเราทุกคนเอาไว้ติดตามสปอร์ตทูเดย์ได้ใหม่ฟังติดตามข่าวสารที่น่าสนใจผ่านที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่งกันไปนะคะขอบคุณมากๆสำหรับสวทภูเก็ตสำหรับช่วงเวลาที่อนุเคราะห์มาให้และขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรหมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
9: ายอนันต์โพนุ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแท็กซิ่งเพื่อ เสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุกศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
10: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้นะคะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันจันทร์ที่29นะคะมิถุนายน2569ค่ะและดิฉันค่ะสาลิหาอุสมานะคะ
1: ดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะใกล้ๆกับสวทพังงาเราเนี่ยมีงานนะเป็นงานอะไรเอ่ยน้องฝน
1: เกษตรแฟร์ค่ะ
0: ไปเที่ยวหรือยัง
1: ไปมาแล้วค่ะเมื่อคืนไป
0: อะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: ก็ไปนั่งชมมโนราตัวอ่อนค่ะพี่ยาแล้วก็ไปดูสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ไถช่วยไถผัดไปด้วยค่ะเมื่อคืน
0: ยังไม่หมดนะคะก็ไปใช้กันต่อนะค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะในส่วนของงานเกษตรแฟร์ก็จะมีพิธีเปิดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนเพลงของใครนะที่จะมาค่ำคืนนี
1: ้พี่กล้วยสแตมค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าทั้งสองคนเนี้ยจะไปอยู
1: ่หน้าเวที
0: หน้าเวทีหรือเปล่า
1: หรือว่าบนเวที
0: ก็ต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามหลากหลายเรื่องราวเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหลากหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ไม่น้อยหน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีฝนตกทุกวันนะคะโดยทางด้านของอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการเตือนนะคะว่าประเทศไทยมีฝนถล่มนะคะตกหนักมากเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงของวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่3นี้นะคะ3กรกฎาคมโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่สำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะมาดูในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการลงทุนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของสถิติแล้วก็ไทยของเราเนี่ยก็ติดอันดับนะคะ27ของโลกแล้วก็ติดลำดับที่7ของเอเชียนะคะที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็การลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยค่ะได้รับการจัดลำดับจาก US News ค่ะWorld Report Best Country นะคะ2026นะคะก็จัดเป็นลำดับที่27ของโลกค่ะถือว่าเป็นลำดับที่ต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังอยู่ในลำดับที่7ของเอเชียค่ะในการจัดอันดับนะคะประเทศไทยประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการเปิดกว้างให้ดำเนินการธุรกิจและก็การลงทุนค่ะสะท้อนศักยภาพนะคะของประเทศไทยในฐานะจุดหมายนะคะสำคัญของการลงทุนแล้วก็การประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะซึ่งการจัดลำดับดังกล่าวนะคะก็ประเมินมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานนะคะการเขาเรียกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยค่ะโดยประเทศไทยก็มีจุดแข็งนะคะจากฐานของการผลิตที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคด้วยนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่มีก็เรียกว่ามีศักยภาพที่ล้นเหลือนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยส่งผลให้ประเทศไทยนะคะยังคงได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าผลจากการจัดลำดับดังกล่าวค่ะก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศนะคะที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็พัฒนาภายในปี2028ค่ะซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญค่ะในการผลักดันและก็ปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งด้านธรรมาภิบาลนะคะความโปร่งใสหลักนิติธรรมและการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็การพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะซึ่งจะช่วยในการยกระดับสภาพสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจนะคะเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะมากันที่ในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็อย่างที่ได้ดูได้ติดตามนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอนะคะงบปี70นะกำชับค่ะว่าครม.เนี่ยได้มีการชี้แจงครบทุกประเด็นค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะคะซึ่งก็มีหลากหลายอย่างเลยที่ได้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนนะคะรับทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนรวมไปถึงเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหลักๆที่เราได้เห็นนะคะว่านโยบายที่มีการพูดถึงนะคะของรัฐบาลโดย5ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสังคมค่ะก็คือการศึกษาเท่าเทียมนะคะรวมไปถึงสูงวัย plus
1: ค
0: ่ะ2ก็คือด้านต่างประเทศและความมั่นคง3ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะและในส่วนของที่4นะคะก็คือด้านการบริหารภาครัฐและการ

0: ฏิรูปกฎหมายค่ะและด้านสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่มีความสำคัญในเรื่องของการเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชนในยุคนี้กันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภัยพิบัติตอนนี้เนี่ยมันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหว
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการบูรณาการแล้วก็ชงประเด็นนโยบายสำคัญด้วยการถึง5ด้านนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่การกวาดล้างโนมินีค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เปิดปฏิบัติการนะคะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่อำเภอท่าศาลาค่ะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจแล้วก็การถือครองที่ดินที่เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางด้านรองผู้ว่าราชการนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะระดับจังหวัดเพื่อร่วมกับพันตำรวจโทนะคะสุทัศน์นะคะก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้ร่วมกับทุกหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้สนธิกำลังแล้วก็เปิดปฏิบัติการค่ะพี่ฮานะคะแล้วก็กวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาตินะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ตำบลกลางค่ะอำเภอท่าศาลานะคะภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวนะคะตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกกันว่าโนมินีค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายค่ะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีเป้าหมายตรวจสอบกว่า60แห่งค่ะโดยผลการตรวจสอบพบบริษัทที่เข้าข่ายเป็นโนมินีแล้วก็มีพฤติกรรมถือครองที่ดินโดยมิชอบนะคะจำนวน5แห่งค่ะศาลก็ได้อนุมัติหมายค้นนะคะสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะแทร่วมกับคนไทยจำนวน5หมายค่ะได้แก่บริษัทโอเชียนวิลล่า PTY จำกัดค่ะบริษัทโกเล็ก PTY จำกัดค่ะบริษัทพังฟริงค่ะฟิตเนสนะคะแอนด์เรดดิ้งบิกินบีสจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทเวอร์วูดเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะรวมไปถึงบริษัทเนลเลียมจำกัดแล้วก็พบบุคคลที่เข้าข่ายจำนวน3บริษัทค่ะทั้งมีทั้งต่างชาตินะคะแล้วก็คนไทยค่ะถือครองอยู่เจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินในนามบริษัทแล้วก็การประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้นะคะก็สะท้อนความจริงของภาครัฐในการจัดระเบียบและก็การประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และก็โอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยนะคะเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพแล้วก็การถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลแล้วก็สืบสวนปราบปรามเครือข่ายโนมินีอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมขอความร่วมมือนะคะประชาชนหากพบเห็นหรือว่าแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนะคะก็สามารถให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาก็มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็ได้มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ครบมิติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะมาปิดท้ายกันด้วยประเด็นสุดท้ายนะคะกับมอวลัยรัตน์ค่ะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวอะคาเดมี่ทุเรียนนะคะรุ่นที่1ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ปั้นเกษตรกรไทยผลิตทุเรียนพรีเมียมค่ะ
0: ค่ะ
1: สำนักวิชาการเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลานะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะหลักสูตรนะคะในเรื่องของ Academy ทุเรียนนะคะเส้นทางความสำเร็จในการผลิตทุเรียนพรีเมียมมาตรฐานระดับสากลมีการผลิตนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้นะคะภาคใต้นะคะสู่มือโปรด้านทุเรียนคุณภาพระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะก็จะอบรมนะคะยาวนะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2569หวังที่จะยกระดับทุเรียนภาคใต้ค่ะสู่ตลาดพรีเมียมระดับโลกค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของไทยแล้วก็เป็นการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะจำเป็นต้องอาศัยความรู้รวมไปถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งก็จัดขึ้นนะคะโดยมีการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนผลิตการจัดการสวนการดูแลรักษาจนไปถึงการจัดการคุณภาพผลผลิตกันด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะในพื้นที่จังหวัดพังงาก
0: ็เราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
1: ทุเรียนอะไรเอ่ย
0: สาลิกาค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไง
0: ก็อร่อยค่ะก็เป็นครั้งแรกในการชิมตั้งแต่มาอยู่พังงาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ชิมก็ยังคงมีผลผลิตอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครหาในส่วนของทุเรียนสาลิกาหาไม่ได้แล้วจริงๆมางานเกษตรไปได้นะ
0: มีค่ะ
1: มีจะไม่มีขาย
0: มีขายค่ะ
1: โอเคค่ะ16นาฬิกา26นาทีกันแล้วค่ะน้องฝนคะเดี๋ยวเราก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะอำนวยการผลิตนะคะนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะน้องฝนคะเจอกันได้ใหม่ในรายการ5แยกข่าวโดยทีมงานสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสละหาอุสมาค่ะ
0: อริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ 14:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เสด็จถึงสถานีแม่เมาะและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเหมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เหมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: เสด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำนาญเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับพระองค์ก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กระผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านใดที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปรามไม่ให้มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนกันต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช่วง านต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเฮานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำข้าเจ้าก็เลยคิดว่าเปื่อนจวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะฮักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิ๊กมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่าเนาะเจ้าเนาะในโครงการก็จะชวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าเฮ้อสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮ่อเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม่นว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม่นว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็และเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับประสบนิกรมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพแล้วมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าและมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเฮาได้เห็นอย่างใดละอ่อนได้เห็นอย่างใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องดึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑีหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละทีเนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระสงฆ์นี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เนอแล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเนอมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นอ่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจำของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนียวนำและก็น้อมนำคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเขามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเขาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือ ไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: บลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัม

0: ุกไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
4: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: เสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับรับหน้าที่ตรงนี้พี่บังกับรับรายงานตัว 96.5 สวทภูเก็ตนะครับรายงานตัวท่านพี่น้องทางคืน FM นะครับ 96.5 แล้วก็ทางเพจภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับทุกวันจันทร์อังคารพี่น้องครับนะทุกๆวันแหละครับบางวันก็พี่บังไม่ได้มานะครับแต่วันนี้ก็ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับ29มิถุนายน2569พี่น้องครับปันปรือกันมั่งใบดีกันไหมนะครับพี่

องครับสู้ๆครับทุกคนยิ้มแย้มจำใส่กันในวันที่เราท้อแท้ในวันที่เราอ่อนล้านะครับ5พลังครับพี่น้องครับพลังนั้นคืออยู่กับคนที่ใกล้ตัวของเรานะครับคนที่เรารักเพื่อนที่เราเขาเรียกว่ามักคุณเพื่อนที่ให้กำลังใจคนที่ให้กำลังใจเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีที่สุดเราก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราได้กำลังใจเมื่อเราได้พลังก็จงมอบพลังต่อไปให้กับคนที่อ่อนแอกว่าเราเลยนะครับพี่น้องครับช่วยๆกันเพื่อประคับประคองนะครับคนที่อ่อนแอให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับพี่น้องครับเรื่องราววันนี้นะครับสำหรับท้องถิ่นของเราพี่น้องครับก็ยังหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราคุณฮู้นะครับแล้วก็คุณนะครับทางโซเชียลเฟซบุ๊กกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องต่างดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะพี่น้องครับป่าไม้ที่ดินอะไรต่างๆนะครับพี่น้องครับมากมายหลายส่วนนะครับเรามาพบกับนะครับประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับนะเรื่องฝนตกหนักแล้วก็คือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับในช่วงวันที่29มิถุนายน2569พี่น้องครับจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะครับนะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ครับทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกพี่น้องครับมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดพังงาบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและก็มีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่จึงก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากได้กลับจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้ากลายถังน้ำไล่ผ่านและก็พื้นที่หลุมไหวด้วยนะครับส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพี่น้องครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตร3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ให้ชาวเรือเดินทางบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและการเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่มีฝนตกหนักฝนคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวและก็ค่อยประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นประกาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยท่านวิโรจน์ลิ้วเจริญทรัพย์นะครับผู้อำนวยในการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นประกาศของอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งแรกเถียงงาอ่านประกาศของกรมเจ้าท่าไปแนวพี่น้องครับประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีส่งประกาศนะครับไม่ได้รับทราบกันก็เมื่อที่พี่น้องได้สังเกตเมื่อประมาณทักษ์สวรรค์ที่ผ่านมาพี่น้องครับก็จะมีบางเวลาบางช่วงมีฝนตกหนักนะครับทั้งลมทั้งฝนมานะครับบางที่ตกเป็นชั่วโมงพี่น้องครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในพื้นที่ไร่ข้าวนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำพี่น้องครับอาจจะมีน้ำคั่งนะและการน้ำไหลมาจากเชิงเข้านะครับน้ำป่าไหลหลากก็ได้นะครับระมัดระวังแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เดินทางทางเลพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับคนที่มีเรือเล็กก็พยายามนะครับอยู่ใกล้ฝั่งนะครับพี่น้องครับใกล้ฝั่งนะใกล้ฝั่งทะเลดีที่สุดเรือที่เล็กๆครับพี่น้องก็อย่าปรำมือไปนะอย่าปรำมือไปพี่น้องครับพี่น้องเขตพังงาเมื่อประมาณส่งทราบวันที่แล้วพี่น้องคงรับทราบว่าพี่น้องเรานะครับสร้างทันนะครับซึ่งเป็นพี่น้องจังหวัดพังงาแถวอัตบุตรของเครียนนะครับพี่น้องกลับได้เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุทางน้ำนะครับก็ตอนนี้กำลังสอบสวนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบันปือบันไหนนะครับแต่ว่าการบอกเล่าของหลายๆแต่หลายๆคนก็บอกว่าในช่วงที่สร้างคนนี้หนังเรือนะครับมีคนนึงขับเรือมีคนนึงหนังเรือมาส่องทันนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็วัยรุ่นนึงทันนะครับทั้งหมดสามทันก็ข
ัพเรือนะครับนะจากพื้นที่ในบริเวณอ่าวพังงานะครับเข้าไปในพื้นที่ชายฝั่งแต่ว่านะครับเกิดฝนตกหนักนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีคลื่นลมแรงนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุน้ำคลื่นที่เป็นคลื่นนั่นน่ะเข้าไปในเรือนะครับซึ่งเป็นเรือพีทพี่น้องครับเรือเล็กมากนะครับก็เราก็ไม่ทราบในจัดไม่รู้ในจัดว่าต่าง3คนนะครับก็มีอยู่ชิปไส้ไม้แต่ว่าน่าจะไม้นะครับเพราะว่าถ้ามีอยู่ชิปไส้พี่น้องก็คงจะรอดชีวิตนะครับแต่นี่ก็เป็นข่าวเคราะห์ก็พี่น้องก็แสดงความเสียใจนะครับต่อพี่น้องนะครับตำบลกองเขียนด้วยนะครับนะเสียใจต่อญาติๆนะครับก็เป็นเคสนึงที่เราคงจะต้องเรียนรู้เป็นเคสนึงที่เราจะต้องทราบต้องรู้ต้องเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับนะเมื่อที่เราเคยเตือนว่าถ้าเรานำเรือเล็กแล้วก็ไปหนังกัน 3-4 คนนะครับแล้วก็จะไปตกปลานะครับยิงออกไปนอกเขตนอกที่นอกชายฝั่งนะครับพี่น้องครับเรือเล็กขนาดเล็กเนี่ยนะเขาไว้ตกปลาตามแถวชายหาดชายเลพี่น้องครับตรงแทบใกล้ฝั่งนะครับแต่ปรากฏว่าบางทีพี่น้องออกไปไกลเกินนะครับหรือว่าไม่ได้เจตนาออกไปไกลเกินนะครับแต่ว่าในช่วงที่ขณะที่พี่น้องกำลังตกปลาพี่น้องกำลังทำมาหากินนะครับนะเป็นชาวประมงอยู่ในทะเลเนี่ยฝนมันตกหนักลมมันแข้งนะครับที่นี่ก็พาเรือของพี่น้องนะครับในขณะที่ฝนตกหนักเรือลมแข้งเนี่ยนะครับการมองเห็นรอบๆข้างของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเบลอๆพี่น้องครับก็มันจะไม่เห็นชัดนะครับก็ไม่รู้บางทีอยู่ใกล้เกาะแต่ว่าไม่เห็นเกาะนะครับนั่นคือเวลาฝนตกหนักๆแล้วก็ลมพาออกไปบางทีพอว่าเป็นชั่วโมงลมพาออกไปพอว่าลมมันเงียบฝนมันเยอะตกพี่น้องครับสว่างขึ้นมาพี่น้องครับตกใจอยู่นอกเขตชายฝั่งแล้วนะครับไปอยู่นู่นนะครับใกล้ฝั่งแล้วนะครับนะบางทีฝนจะก็ตะเผาหน่อยไปอยู่แทบก็เอแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องอาจจะไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าลมมันพาไปได้นะครับพี่น้องอันตรายฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อพี่น้องจะออกไปนะครับพี่น้องถ้าออกไปแล้วพี่น้องควรจะต้องระมัดระวังนะครับนะชูชีพแจ็คเก็ตพี่น้องต้องสวมใส่นะครับให้เรียบร้อยอย่าประมาทนะครับนะในทะเลอันตรายพี่น้องครับนี่ก็เรื่องราวนึงที่เกิดขึ้นแหละก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับและการนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียนรู้กับมันนะครับพี่น้องครับ

รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ครับก็เป็นบทเพลงนะครับจากอาจารย์วงมงคลอุตกนะครับแสงตะเกียงนะครับแล้วก็บทเพลงที่พันผลมานะครับเลือกสั้นเลือกห้ากับบทเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นบทเพลงอดีตคุณหู้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้29มิถุนายน2569กับอีกวันนึงพี่น้องครับ30นะครับก็หมดเดือนเนาะนะครับแล้วก็เดือนต่อไปกรกฎาคมนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยคมนาคมนะครับเข้าพื้นที่แล้วก็พร้อมกับท่านรองอธิบดีนะครับนะท่านอธิบดีนะครับจากหน่วยต่างๆนะครับของสังกัดคมนาคมนะครับพี่น้องครับดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางบกแล้วก็ทางน้ำนะครับทางน้ำนั้นก็เดินทางนะครับเข้าสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับแล้วก็ไปดูที่ป่าตองนะครับพี่น้องครับดูในความปลอดภัยแล้วก็ดูในส่วนทางบกก็ไปที่พื้นที่นะครับที่จะสร้างทางรถอุโมงค์นะครับพื้นที่ข้าวป่าตองนะครับพี่น้องครับก็ท่านได้เดินทางแล้วก็หลวงสนับสนุนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าหลายๆโครงการนะครับของคมนาคมก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในไม่ช้านี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็พี่น้องนักท่องเที่ยวของเราได้สะดวกในการเดินทางนะครับนะไปมาหาสู้แล้วก็เดินทางไปในพื้นที่นะครับท่องเที่ยวต่างๆนะครับรถทุกๆชนิดทุกๆประเภทก็สามารถที่จะฉายนะครับในพื้นที่ของรถนะครับอุโมงค์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในมิชานีแล้วก็การเกิดของถนนนะครับเขาเรียกว่าไส้ไหมนะครับที่จากสนามบินมาพี่น้องครับทางวัดตําเพก็เผื่อพี่น้องประชาชนทางวัดตําเพก็เผื่อความเป็นไปของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับจะพมพูดมาถึงในเรื่องของประชากรจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้ทันก็ได้พูดคุยพี่บังลงคุยกันอย่างนี้มั่งนะครับว่าประเทศไทยเรานะครับจังหวัดภูเก็ตเรานะครับบางทีการย้ายถิ่นฐานนะครับบางทีเราก็อาจจะอยากจะย้ายแต่บางคนก็ไม่อยากจะย้ายอยากจะอยู่ที่เดิมนะครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในขณะนี้มีอยู่ประมาณ4เส้นว่าประมาณ5เส้นนะครับคนนะครับที่เป็นพี่น้องจังหวัดภูเก็ตและก็ใหญ่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตนะครับจะอยากให้พี่น้องนะครับได้โอนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับนะในภูเก็ตนะครับจากที่มี5เส้นก็จะเป็น6เส้น7เส้น8เส้นนะครับเพื่อที่จะรองรับงบประมาณนะครับที่จะจนเชื่อมาให้กับภูเก็ตเรานะครับยิ่งเราเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะเมื่อเราไม่ได้ใหญ่แล้วก็ยังคงเป็นประชากรเดิมนะครับนะมันก็หลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่ทันท่วงทีนะครับบางทีบางเรื่องบางราวงบประมาณบางอย่างนะครับเวลาเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นอันที่ผ่านผลมานะครับในเรื่องของโควิดในเรื่องของการฉีดเขาเรียกว่าฉีดยาในต่างๆเรียกนะยาฉีดโควิดนะไอ้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นะครับก็บางทีก็นะบางทีเป็นจังหวัดก็เรียกว่าตั้งทางรัฐบาลเขาจัดมาให้บริหารจัดการนะครับแบบเป็นจังหวัดนะครับแต่ก็มีอะไรที่มันส่งมาให้เป็นชุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุกยาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับหนึ่งอดีตผ่านผลมานะครับแล้วก็บางทีก็มาเดี๋ยวช่วงชิงกันแล้วก็มาเดี๋ยวตอนนี้นะครับว่ากันนะครับนั่นก็เพราะว่าบางทีเราอยู่กันในภูเก็ตนั้นคนขังหน้าแน่นเกินไปนะครับนะมีประชากรมาเกินเป็นล้านนะครับแล้วก็มีต่างๆดาวได้ด้วยนะครับมันก็เลยวุ่นวายนะครับนะแต่ถ้าหากว่านะครับอนาคตเรามีงบประมาณที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีโครงการที่เพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็พวกเรานะครับได้ย้ายที่ย้ายท่านนะครับเข้ามาในเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะครับพี่น้องครับมันก็ทำให้พวกเรานะครับมันก็สามารถที่จะจุนเจือนะครับนะช่วยเลือกกันได้เต็มที่ที่นะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับมา
ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะก็เรียกว่าถ้าทำก็เป็นประโยชน์แต่ว่านะครับนะอันนี้นะครับเป็นข้าวที่ไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับนะเกิดในจังหวัดภูเก็ตเติบโตในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาทำลายสร้างความวุ่นวายต่อภูเก็ตนะครับนั้นพี่น้องต่างดาวพี่น้องพม่านะนะครับน้องๆที่เป็นวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องแลกระหิตต้องตำหนิระหิตว่าเราเดี๋ยวมาขับรถซิ่งเรามาเที่ยวแต่งรถนะครับนะแต่งถอแต่งไรแล้วก็มาซิ่งนะครับการไล่ไล่ถีไล่พื้นที่เขาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาจับได้ปรากฏว่าเป็นพี่น้องน้องๆวัยรุ่นพม่านะครับอันนี้ก็ต้องตำหนินะครับเพื่อที่จะให้ได้รับทราบว่าเราจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นหูเป็นตานะครับถ้าว่าเห็นเด็กๆวัยรุ่นนะครับที่ตั้งกงตั้งแก๊งนะครับตรงนู้นตรงนี้เห็นนะครับที่เป็นชาวพม่าก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าช่วยแจ้งฝ่ายปกครองให้ได้รับทราบนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับผู้รับผู้ใหญ่นะครับที่มาทำมาหากินในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับตอนนี้เป็นข้าวอยู่นะครับสวัสดีเตี้ยเต้นเย่งๆไปเตี้ยทาไทยนะครับเปิดร้านนู้นเปิดร้านนี้นะครับแล้วก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยดูแลนะครับนะตรงไหนไอ้ปบไอ้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไรพันไหนนะครับที่มันออกมาเป็นข้าวขึ้นมาแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาไม่สบายใจในเรื่องนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและก็ช่วยๆกันนะครับในการดูแลนะครับพี่น้องครับนี่ก็เรื่องราวนำฝากนะครับจากรายการท้องถิ่นของเรานะครับ

0: ช่วยเก็บเอาไว้นานนานเก็บไว้
1: บทเพลงพ่อเพราะนะครับอาจารย์นรักอาปากาศนะฮะเดียวกับอาจารย์ง่าคารวานอาการนวงมงคลอุทกนะครับบทเพลงแบบนี้ฟังได้ที่นี่นะครับทางช่วงของรายการต่อมทินของเรานะครับโดยพี่บังนะครับวิจิตรการรับนาทีตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงบรรยากาศบ้านเรานะครับพี่น้องครับว่างนี้โนมินีนะครับกาทางเจ้าหน้าที่ลายผักส่วนได้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางจากข้างบนมาอะไรกาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าพื้นที่ไล่พื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งกระถูฝั่งทะล่างฝั่งในเมืองภูเก็ตก็ดีนะครับพื้นที่จะต้องจัดการนะครับโนมินีนะครับชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของกิจการแสงว่าเป็นกิจการของคนไทยแต่อยู่เบื้องหลังนะครับโดยการบังคับคนไทยนะครับที่ตัวเองสร้างทำไว้เป็นเครื่องมือนะครับก็จะเดียวกันสำหรับคนไทยของเราที่ไปรับทั้งที่รู้นะครับว่าเราเป็นเครื่องมือเขาทั้งที่รู้ว่าเรานะครับตั้งใจเต็มใจนะครับมันก็ต้องโทษพวกเรากันเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องไปช่วยรับหน้ารับตาเขาแบบนั้นนะแล้วนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่มันจะมาทำลายแล้วก็มาทำลายจังหวัดของเราเองนะครับแล้วก็หลายๆฐานะหลายคนก็สูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ใดลงทุนกันไปนะครับบางทีมันก็ทำให้ไปทำลายกันหลายกันนะครับที่โทษนักท่องเที่ยวเองไปมาก็คงไม่ได้เพราะว่าจะต้องโทษพวกเราเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่าที่อื่นๆนะครับกระบี่สมุยก็พังงันนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้สึกห่วงแหนความเป็นไทยเราต้องรู้สึกห่วงแหนสมบัติป่าไม้ชายเล่ชายหาดสับตีเป็นสมบัติของชาตินะครับคงล่วงไปร่วมไม้ร่วมมือกันในการกอบโกยในการกินพื้นที่ล่วงนั้นก็เรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จ่ายเงินในการบำเรอให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเจ้าหน้าที่ที่ชั่วแล้วก็สิ่งที่เกิดมันก็คือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเราเมืองเราเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องติดตามที่ก็ต้องสอบสวนแล้วก็มันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆเจอเรื่อยๆตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับเป็นรอยพี่น้องครับเป็นรอยบริษัทก็เราติดตามกันว่ามันจะปราบปรามในสำเร็จหรือไม่นะครับพวกเราก็ว่างว่าคงจะทำได้เต็มร้อยเราคงจะไม่ไปพบกับสิ่งที่มันกันกว้างที่ไม่สามารถทำได้นะครับเอาละครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ในเรื่องราวของยาเสพติดก็ขอขอบคุณนะครับทางปกครองพื้นที่ต่างๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่ดีๆนะครับที่ช่วยกันปราบปรามเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ชายคนนึงครับผู้ชายคนนี้ผมรู้จักแล้วก็เป็นปลัดคนดีคนนึงเช่นเดียวกันที่เป็นคนบ้านเราทำเพื่อบ้านเราสู้เพื่อบ้านเรายืนยัดเพื่อบ้านเราผมเคยทักไปตลอดเวลาที่เราอ่อนแอที่เราอ่อนล้าเมื่อยล้าเราก็บอกว่าเฮ้สู้กันไปเพราะว่านี่คือภูเก็ตบ้านเราเราภูเก็ตเราคนภูเก็ตเราก็ต้องสู้เพื่อภูเก็ตเราก็ทำสิ่งที่มันไม่ดีให้มันออกไปจากบ้านเรานะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่นี่นะครับจะดีใจที่ได้ช่วยกันนะครับป้าปั๊มกันตอนนี้นะครับช่วยไป ณวันนี้อาทิตย์นี้นะครับก็ไล่พื้นที่พี่น้องครับเป็น10พื้นที่เลยนะครับที่โดนข่าวสุมโจมนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับเพื่อที่จะกวาดปราบปรามให้มันหมดไปจากจังหวัดของเรานะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อย่างไรเราก็ต้องทำต่อไปเผื่อให้ภูเก็ตของเราเข้มแข็งทุกคนเราเข้มแข็งไม่ใช่ว่าเราติดยาเสพติดจนพวกเราอ่อนแอกันหมดแล้วก็พุทธไทยนะครับยิ่งเจอเกิดโนมินีเกิดได้หลายสิ่งนะครับยิ่งมันทำให้มันเป็นแพร่เป็นแพร่นะครับแต่ภูเก็ตบ้านเราก็มันเป็นแพร่มากจนเกินจะเยียวยานั้นก็คงไม่ได้นะครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามในการท่องเที่ยวประจำวันนี้นะครับวันจันทร์พี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันลำลากันก่อนจะเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ
2: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ให้ความรู้คู่ความสุข
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
3: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในพื้นที่6จุดสำคัญเพื่อเร่งยกระดับความปลอดภัยทางบกทางน้ำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดภูเก็ตต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่นายชดนรินทร์เกิดสมเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่นายชดนรินทร์เกิดสมมอบนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตใน5มิติเพื่อมุ่งสร้างภูเก็ตแห่งอนาคตในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพร้อมติดตามภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วนเทศบาลนครภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่สามารถคว้าเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้พร้อมเตรียมลุยเวทีระดับประเทศต่อไปอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบอย่าง6จุดสำคัญเพื่อเร่งยกระดับความปลอดภัยทางน้ำทางบกโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมและความปลอดภัยรวม6จุดสำคัญครอบคลุมพื้นที่หาดป่าตองอ่าวฉลองท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตโครงการทางพิเศษกระทุ่มป่าตองจุดกลับรถท่าเรือเกาะแก้วและท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อรับฟังปัญหาและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำการจัดระเบียบเรือเจ็ตสกีให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมผลักดันโครงการภูเก็ตสมาร์ทเพียร์และเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นจอดเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเรือและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังติดตามแผนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อยกระดับสู่ศูนย์กลางรองรับเรือสำราญระดับโลกพร้อมยืนยันเดินหน้าโครงการทางพิเศษกระทุ่มป่าตองข้าเสนอคณะรัฐมนตรีภายในไตรมาส4ปี2569โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยและศึกษาปรับลดอัตราค่าผ่านทางเพื่อลดภาระประชาชนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข402บริเวณท่าเรือเกาะแก้วซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี2571รวมถึงลงพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตติดตามการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยเน้นย้ำการให้รถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบและรับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมาตรฐานความปลอดภัยทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดภูเก็ตและผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นายชนรินทร์เกิดสมในการเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการวันนี้วันที่29มิถุนายน2569นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่พร้อมด้วยนางประวีริษาเกิดสมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากการสักการะพระพุทธธรรมหลวงมิ่งเมืองและศาลพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสนี้นายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง3หน่วยงานเข้าพบนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตณห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยนายสมพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้แนะนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์พร้อมยืนยันความพร้อมในการบูรณาการการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของจังหวัดภูเก็ตให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่นายชนรินทร์เกิดสมมอบนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตใน5มิติเพื่อมุ่งสร้างภูเก็ตแห่งอนาคตในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพร้อมด้วยติดตามภารกิจสำคัญของทุกส่วนราชการวันนี้วันที่29มิถุนายน2569 นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่6ประจำปี2569ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนางประวีริษาเกิดสมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตอัยการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงท่านี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำผู้เข้าร่วมประชุมไหว้พระสวดมนต์และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขและมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูเก็ตในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดใน5มิติสำคัญได้แก่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City การเสริมสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุนสีเทากลุ่มผู้มีอิทธิพลการประกอบธุรกิจอำพรางและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และเติบโตอย่าง

ลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของโลกเมืองท่องเที่ยวคุณภาพเมืองที่มีความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองแห่งความสุขของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ภูเก็ตแห่งอนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนเทศบาลนครภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่สามารถคว้าเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้พร้อมเตรียมลุยเวทีระดับประเทศต่อไปเทศบาลนครภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยการคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ครั้งที่19ประจำปี2569ภายใต้ชื่องานทุ่งส่งวิชาการซึ่งจัดขึ้นณจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของนักเรียนคุณครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถจนสามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นในเวทีการแข่งขันระดับภาคสำหรับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนของการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคม2569โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันณจังหวัดระยองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับประเทศพร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้อย่างภาคภูมิใจพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากกฟผ.โดยกฟผ.เชิญชวนสายวิ่งต้องห้ามพลาดแม่มกฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เชิญชวนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพร่วมงานแม่มกฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33งานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยโดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ไม่หยุดนิ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Athletic Road Race

0: เบิลและสะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและนับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวสำหรับระยะทางการแข่งขันมีให้เลือกทั้งหมด3ระยะได้แก่ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอึดบนเส้นทางมาตรฐานระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความแข็งแกร่งของร่างกายและระยะฟันลัน5กิโลเมตรที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมได้ทั้งมือใหม่และครอบครัวโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ thailand.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนทั้งนี้งานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจึงไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันวิ่งแต่ยังเป็นเวทีที่รวมพลังของผู้รักสุขภาพและธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต เชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639 1126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: คุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะขอมาพูดถึงเรื่องโซ่ทองคล้องใจกับโอกาสใหม่ในพรบ.อุ้มบุญครับโซ่ทองคล้องใจคำสั้นๆนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของหลายครอบครัวครับแต่ในวันที่ธรรมชาติอาจไม่ได้มอบโอกาสนั้นให้ง่ายๆเราจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายสำคัญที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558หรือที่เรียกกันว่าพ.ร.บ.อุ้มบุญครับโดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางความสุขนะครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้เด็กที่เกิดขึ้นมารวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่และแม่อุ้มบุญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่การทำเพื่อธุรกิจหรือการค้ามนุษย์ครับถ้าเรานำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558มาดูเงื่อนไขสำคัญจะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับ 1. ต้องเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับปัจจุบันกฎหมายยังจำกัดเฉพาะคู่สมรสคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับ 2. อุ้มบุญต้องเป็นญาติครับเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคตกฎหมายจึงกำหนดให้หญิงที่มารับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ 3. ห้ามจ้างวานหรือหากำไรข้อนี้สำคัญมากครับกฎหมายห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการค้าเพราะเป้าหมายเดิมก็คือการเติมเต็มครอบครัวไม่ใช่การทำกำไรครับแต่เรื่องที่น่ายินดีคือตอนนี้เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีเนื้อหารับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงโดยให้บุคคล2คนสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายทางรัฐบาลกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีความคืบหน้าในการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญโดยได้มีการนำเสนอร่างไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่จดทะเบียนสมรสกันสามารถมีโซ่ทองคล้องใจของตนเองได้เหมือนคู่รักคู่อื่นๆเป็นการขยายขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมนิยามคำว่าครอบครัวให้กว้างขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก็คือการทำให้โซ่ทองเส้นนี้เกิดขึ้นมาจากความรักความพร้อมและได้รับการคุ้มครองอย่างดีตั้งที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาดูโลกขึ้นมาครับหากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายใดๆสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือโทร1157สายด่วนอัยการช่วยได้สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปราตันและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: พลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: ข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ3ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
3: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
3: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทั้งที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
5: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายฤทธิ์ชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกเดี๋ยวได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุดท้ายมารักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
9: ในส่วนของสปนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่สถานการณ์ไว
8: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
11: นายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน

0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
1: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
2: นายอนันต์พวงนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมจะคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์ใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะเป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านได้ลงติดตามนะคะความคืบหน้าโครงการสร้างทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมเสนอครม.ไตรมาส4ปีนี้นะคะซึ่งแลกแต่ว่านะคะภายหลังการติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ถึงป่าตองค่ะนายสั้นเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีคนทรงจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีข้อสั่งการนะคะได้เร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ถึงป่าตองให้สามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.นะคะภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะพร้อมมอบหมายนะคะให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราขาผ่านทางค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะควบคู่กับการยืนยันว่าจะคงมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการไว้ในระดับสูงสุดนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ป่าตองเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรียกร้องแล้วก็รอคอยมาอย่างยาวนานนะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งจากการฟังรายงานความคืบหน้าก็พบว่าการศึกษารายละเอียดของโครงการมีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.ได้ภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะหากได้รับความเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่จะช่วยให้การคมนาคมนะคะในภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นนะคะไม่ถึงว่าก็จะอาจจะลดปริมาณของความรถติดได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเริ่มมาพบกันไม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสพิลาสธรรมนาวานายกดิลกภวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวัชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้ 400 ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะ จากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
4: GOVT นะครับก๊อปแล้วก็ท็อปอัพนะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการนึงแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
3: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัปประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
5: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า การบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
7: นายพิ

0: ทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทางนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทพรหมารายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอสซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Die Welt ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49ต่อ46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72ต่อ59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาว

0: ชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombersได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombers จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailandนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: อ
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันสิ่งที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยศัพท์แพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นอย่าให้เหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดจ้อต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

การผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในปากตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจิดทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าเหมาอุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าเหมาอุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะคอฟันซี่นะของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นให้หายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นแล้วก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวร์หรือว่าทำให้ทุกข์ทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6 โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3 แยก2 คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โอ้อาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับว่าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงสิงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดนี้สภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดปนิดแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอาวรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างและก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่3แยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้าม3แยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณัฐธีสัสสิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นแต่มีได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
9: ขอเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับรายการธรรมะเพื่อชีวิตไม่แน่ใจว่าญาติโยมหลับแล้วหรือยังตื่นขึ้นมาฟังรายการธรรมะรายการธรรมะเพื่อชีวิตมาพบกับญาติโยมทุกวันจันทร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุสวท.จังหวัดภูเก็ตวันนี้ถือว่าเป็นวันคือเรียกว่าวันพระก็ว่าได้ หรือว่าวันธรรมสวนะคือเป็นวันฟังธรรมเป็นโอกาสที่ญาติโยมถึงแม้ว่าญาติโยมไม่ไปวัดถ้าญาติโยมเปิดฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็เท่ากับว่าเราได้มาทำหน้าที่ของความเป็นอุบาสกความเป็นอุบาสิกาเพราะว่าปัจจุบันนี้คนก็เข้าวัดลดลงน้อยลงก็ไม่ว่ากันก็เนื่องจากว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีต่างก็มีภาระมีธุระต่างคนต่างมีภาระธุระยิ่งญาติโยมตื่นเช้ามาก็ต้องออกไปทำการทำงานกลับเข้ามาก็มืดค่ำมาหุงหาอาหารรับประทานกว่าจะเสร็จกว่าจะได้พักผ่อนนี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่เรียกว่าหน้าที่ชาวประมงก็คือการหาปลาส่วนหน้าที่พ่อค้าก็คือหาผลกำไรส่วนหน้าที่ศิลปินก็สร้างศิลปะเนี่ยวันนี้หน้าที่ของพระจะมาบอกธรรมะหรือว่าสั่งสอนประชาชนแต่ว่าหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนต้องทำความดีฉะนั้นวันนี้วันธรรมสวนะคือวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8แรกธรรมะที่อาตมาภาพจะหยิบยกขึ้นมาสาธยายหรือขยายเนื้อความให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เทศนาไว้เป็นเวลา45ปีด้วยกันถือว่าใช้เวลายาวนานในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็คือมีภิกษุมีภิกษุณีอุบาสกและก็อุบาสิกาเรามาทำหน้าที่ซึ่งกันและกันฉะนั้นธรรมะที่อาจจะมาอาตมาภาพจะได้หยิบยกขึ้นมาเป็นธรรมะ

ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและแต่ละชีวิตก็ต้องการอะไรต้องการที่จะเสริมสร้างความสุขความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับตัวเองอยู่เสมอสังคมจึงเป็นแหล่งรวมหรือศูนย์กลางทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแสวงหาคำตอบทุกอย่างให้กับตนเองและสังคมในทุกระดับชั้นเป็นแหล่งรวมคนหลายๆคนเข้าอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ร่วมกันซึ่งจำนวนผู้คนเหล่านั้นแต่ละคนต่างก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดและมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันออกไปและด้วยเหตุนี้เองบางครั้งจึงทำให้สังคมเกิดปัญหาหรือมีความสับสนมีความวุ่นวายขึ้นอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความคิดของแต่ละคนซึ่งเมื่อใดก็ตามที่สังคมมีปัญหาขึ้นจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผู้ที่จะทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้จะหาใครที่ไหนไม่ได้หากแต่หน้าที่ของสมาชิกทุกๆคนนั่นเองที่จะต้องสามัคคีร่วมใจการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมตนเองให้มีความดีงามและมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะยกตัวอย่างเช่นปลวกซึ่งเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวเล็กๆที่ญาติโยมเห็นแต่ในความหรือว่าในตัวเล็กๆนั้นปลวกก็กลับสามารถที่จะสร้างจอมปลวกอันเข้มแข็งใหญ่โตเท่าภูเขาลูกเล็กๆขึ้นมาได้ซึ่งลมและพายุไม่สามารถที่จะทำลายลงได้ทั้งนี้ก็เพราะปลวกเป็นสัตว์ที่รู้จักช่วยเหลือกันรู้จักความสามัคคีถ้าพูดง่ายๆก็ทำงานกันแบบเป็นทีมและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความสมานสามัคคีจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทั้งปวงความสามัคคีจึงเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้และเป็นที่สมาชิกในสังคมทุกคนควรที่จะหนักจะตระหนักเอาใจใส่และสร้างสรรค์ขึ้นให้มากที่สุดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใ

0: ในสังคมของเราเอาไว้6ประการด้วยกันซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าสารานิยธรรม6ประการซึ่งมีความหมายว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่เสมอในยามที่ระลึกถึงกันซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วยหากสังคมใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นก็ควรที่จะต้องนำเอาหลักธรรมทั้ง6ประการนี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาประการที่1เมตตามโนกรรมหมายถึงความคิดดีการมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและความปรารถนาดีต่อกันมีความรักความเมตตาต่อกันคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกันไม่มีการอิจฉาริษยาไม่คิดอคติไม่มีความพยาบาทไม่โกรธเคืองกันรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอประการที่สองเมตตาวจีกรรมหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีคือพูดสิ่งที่ดีงามนั่นเองภาษาพระเรียกว่าปิยวาจาพูดแต่คำที่อ่อนหวานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าญาติโยมอยากจะให้บุคคลอื่นพูดดีกับเราเราต้องพูดดีกับเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือให้เราพูดแต่คำที่สุภาพเรียบร้อยพูดกันก็พูดด้วยความปรารถนาดีให้เรารู้จักพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าโศกความเศร้าหมองใจต่างๆโดยที่ไม่พูดจะซ้ำเติมกันในยามที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดการผิดหวังหกล้มหรือว่ามีการสูญเสียกันเกิดขึ้นไม่นินทาว่าร้ายต่อหน้าไม่นินทาว่าร้ายรับหลังพูดแนะนำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์พูดอย่างใดเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราไม่โกหกเราไม่พูดเท็จเราพูดแต่ความจริงแนะนำในทางที่ถูกต้องถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังหลงผิดเราก็สามารถที่จะแนะนำได้ภาษาพระเขาเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานคือแนะนำบุคคลที่กำลังหลงผิดนั่นเองให้เขาเดินทางโดยถูกต้องประการที่สามเมตตากายกรรมหมายถึงการทำความดีต่อกันสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางด้านกำลังกายมี ความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคารวะไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันและกันไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันให้ได้รับความทุกขเวทนาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลาประการที่สี่สาธารณโภคีหมายถึงการรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันกันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกันเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันและมีความเสมอภาพต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันอยู่เสมอบ้านใกล้ชิดติดกันคนโบราณเขาบอกว่าหมูไปไก่มาทำไมถึงบอกว่าหมูไปไก่มาบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งกันและกันเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเราให้ไก่ป่าไก่เข้าไปหมูก็อาจจะมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันประการที่ห้าศีลสามัญญตาหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาวันนี้วันพระวันธรรมสวรรณะเนี่ยเราสมาทานศีลจะเป็นศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีการสมาทานศีลให้เรามีศีลสามัญญตาคือมีศีลเสมอด้วยกันและกันเมื่อเรามีศีลเสมอกันเราก็อยู่ด้วยกันได้สามีมีศีล5ภรรยามีศีล5ลูกก็มีศีล5อยู่ด้วยกันได้ถ้าเราจะเห็นในสังคมปัจจุบันนี้ก็เนื่องจากว่าพ่อไม่มีศีลแม่ไม่มีศีลลูกก็ไม่มีศีลต่างคนก็ต่างกระทำความผิดคือไม่รักษาศีลฉะนั้นให้เรารักษาศีลรักษาวินัยกฎหมายบ้านเมืองคือการรักษาศีล นั่นเองเราก็จะมีศีลเสมอกันศีลแปลว่าปกติแปลว่าเย็นเราจะเห็นได้ว่าศีลถ้าครอบครัวไหนพ่อมีศีลแม่มีศีลสังคมนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าตรงกันข้ามพ่อไม่มีศีลแม่ไม่มีศีลครอบครัวนั้นก็จะมีความแตกแยกกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เรามีศีลเสมอกันเราก็ต้องเคารพในสิทธิเสรีของบุคคลหรือว่าเสรีภาพของบุคคลไม่ก้าวก่ายคือไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของบุคคลอื่นไม่อ้างอำนาจบาดใหญ่ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวงนี่คือเรื่องของศีลสามัญญตามีศีลเสมอกันประการที่6ทิฏฐิสามัญญตาหมายถึงมีความคิดความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามปรับมุมมองให้ตรงกันอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัจจุบันนี้คนมีความคิดหลากหลายต่างคนก็ต่างคิดพอต่างคนต่างคิด ไม่ไปในทิศทางเดียวกันพอเราไม่คิดไปในทิศทางเดียวกันปัญหาก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องปรับมุมมองให้ตรงกันและให้เรารู้จักแสวงหาจุดที่เราจะอยู่ร่วมกันไม่ยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ปัจจุบันนี้สามีก็บอกว่าสามีเป็นใหญ่ภรรยาก็บอกว่าภรรยาเป็นใหญ่ถ้าเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งสองไม่ยอมเชื่อฟังคำซึ่งกันและกันนั่นแหละเรามีทิฏฐิไม่เสมอกันเราต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันเราจะต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอฉะนั้นหลักธรรมทั้ง6ประการข้างต้นเป็นหลักธรรมสำหรับการเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัวคือตั้งแต่2คนขึ้นไปต้องมีหลักธรรมสังคมครอบครัวสังคมบ้านหมู่บ้านสังคมในตำบลในอำเภอในจังหวัดถือว่าเป็นสังคมความที่เราจะอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมก็จะนำมาซึ่งความสุขความสงบความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวงดังพุทธวจนะบทที่ว่าสมัคคายานังตะโปสุโขแปลความว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำมาหรือว่านำความสุขมาให้สังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้คงจะมีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันถ้าหากว่าสมาชิกในสังคมแต่ละคนได้นำเอาหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้แต่ในสังคมดูเหมือนจะมีปัญหามีความแตกแยกและความวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าทุกคนละเลยหลักธรรมเหล่านี้และกระทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกล่าวคือเราขาดความรักความเมตตาเรามีแต่ความอิจฉาริษยากันเรามีแต่การนินทาว่าร้ายกันเรามีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราเห็นแก่ตัวเราใช้อภิสิทธิ์อ้างอำนาจบาดใจและมีความคิดที่ไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ถือความคิดของตนเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาคนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาและยังเป็นบุคคลที่ใจบุญสุนทานสยามเมืองยิ้มด้วยถ้าพูดง่ายก็คือยิ้มเก่งเป็นบุคคลที่มีความอบอ้อมอารีนี่คือสังคมไทยเราและยังไม่พอมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นนิสัยปกติทั่วไปของคนไทยเกือบทุกคนและยังเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของคนไทยซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยเลยทีเดียวก็ว่าได้ในสังคมไทยคงจะมีแต่ความสงบสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความอบอุ่นน่าอยู่มากกว่าทุกวันนี้มากกว่ายิ่งนักถ้าหากว่าคนไทยทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเรามาอยู่ร่วมกันช่วยกันพัฒนาสังคมของเราให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่กันเถอะโดยการเสริมสร้างความสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วเราจะได้พบสันติภาพและความอบอุ่นที่เรามีอยู่แต่ละคนก็ต้องมีความปรารถนาที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขฉะนั้นในโอกาสที่อาตมาภาพได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือสารานิยธรรม6ประการมาอธิบายเล็กๆน้อยๆให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการเป็นอยู่ในสังคมของเราหลักธรรมเหล่านี้แหละถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่5ข้อถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติปฏิบัติตามอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าสังคมของครอบครัวของญาติโยมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อสังคมของครอบครัวของเราอยู่อย่างหรือว่าอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราจะทำอะไรเราก็จะมีความสุขไปในตัวฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นคุณงามความดีที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้กระทำมานั้นจงรวมกันเป็นตบะเป็นคารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมพรที่ญาติโยมปรารถนานั้นขอจงพันสำเร็จพันสำเร็จจงทุกประการเทอญขอเจริญในธรรม
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
0: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกปวดเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า3ล้าน3แสนรายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูลคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเย็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเย็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเย็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาดนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของในตองเย็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเย็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมันธนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ิงงบเงินทำใจง่ายเงินรวยมาต้องได้ตัวยิงนักเลงทำหึดหัดหล่นปากกันให้ทำกลัวยิงผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องอยู่อยู่

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวรชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

0: ยดูฉันจะลงสุดไม่คิดดีฉันไม่ใช่เจ้าคนดีรักเพียงเท่านี้ถึงเธอจะดีก็อย่าอย่าลง
1: คราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวทแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
9: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภาครักษาพันธ์รายงาน
1: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 00:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1-1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำโรงไทยผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่2นี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมณ์กันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค์ค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมณ์ศิวารมณ์หมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานาเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมณ์เราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมณ์กันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมณ์นะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

นปกที่คร่ำครวญหรือทายให้หวนหรือน้องคำคืนเธอใจอยากใคร

จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบุรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาทานน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินี

คืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมณ์กันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรยานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์บันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมณ์เรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาญเย็นแขและคุณอารีมุสิกภพบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่ครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองๆแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมคำว่าสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการ

เพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่นะที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัวบังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมแอร์เวลามันพัดมาดูหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วในตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกฝังเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ท่านผู้ฟังอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้หน้าที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกถ้าภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาก็เรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาการสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆแค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเอาจิตของเราตั้งไว้หน้าที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงก
การระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การระลึกได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีภาษามากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามนี่เรียกว่าเพลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดนี่ให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมอยู่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติจิตดูลมสติเกิดจิตลมสติมันยืนอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมไม่ลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วใช่ปะมันก็อยู่แยกมันไปตลอดไม่ได้มาดูจิตบางทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังเขาเรียกเผลอสติเพลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันทีเกิดตรงไหนนะเกิดตรงที่เรารึกได้ไงตรงที่เรารึกถึงลมได้นั่นนะการนึกถึงรึกถึงนั่นนะคือสติไงท่านผู้ฟังมันง่ายๆแค่นี้จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายวิธีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างๆมันยังยากกว่าเพราะมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมมันต้องฟังแล้วก็ต้องคิดตามนี่นะแต่สติเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังมันก็ผ่านหูสติก็ต้องมาเลยตรงนี้ถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทาง

เราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอ่ะอ้อมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่เป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงแต่เป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตั้งหวังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไหมล่ะยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาป่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นนะถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินนะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นนะไม่ใช่หลับในนะนี่แหละท่านผู้ฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกนี่เขาจะแยกแยะได้ตัมบูฟังแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่วะนี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี้แต่งตัวแบบนี้นี้ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันตัมบูฟังเราสังเกตดูลมบึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั่นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินนั่นภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันนั่นหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่และไอ้การที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพนั่นก็วิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังอ๋อมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนะอีกครั้งหนึ่งมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสัง

ก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรใช่ไหมก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะในการรู้ได้นะคือวิญญาณต้องแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยโอ้จิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝั่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อพอเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกไหมแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมล่ะก็ได้ให้เข้าทุกคนก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครเราก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมก็ให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกอย่างนี้หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีจึงเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เพลิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็อันนี้ก็ดีอยู่นะเออใช่แล้วก็ทำไม่โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทอันนี้ก็ดีอยู่นะก็ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงพวกนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออะราคะอะโทสะอะโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปเอาส่วนที่ดีๆไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านฟังเรากำหนดสร้างขึ้นมาเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเรานี่ชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงผมก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่า
ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เงี้ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็ราคะอโทสะอโมหะอยู่ตรงเนี้ยกำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเราสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก

จิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับไงความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยเนี่ยนะที่โดยแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงอะสมมตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้เงินทองนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่เราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟังจิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมอ่ะกังวลพอกังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นน่ะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยท่านผู้ฟังมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดอะถึงบางทีก็แบบมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่นั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาหมองคล้ำนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมดหยุดตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายแล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่หรอถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก็อ่อนพลังนะใช่ท่านผู้ฟังแต่ในแนวไว้งั้นก่อนแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆได้ๆยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยทุกฝั่งแล้วยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาก็โดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอย่างเขาหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่ง

ด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยทุกวันก็เรียกว่า visualization ไงเราให้แบบว่าร่างกายจิตใจของเรานี่มันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวผู้ฟังหรือว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวกลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทั้งวังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยเราก็ยังมีพุทธพจน์ที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปทั้งวังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญ

ไม่ดีแต่แรงสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดีว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องทำยังไงคิดแบบนี้นะก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าเออคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าเอ้ยถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ปะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวถ่ายโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยมันสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมเฮ้ถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแป๊กแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงเป็นกดด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนนั่นนี่การคิดกลับด้านนี่เรียก inversion ใช่ไหมท่านฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าเออฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ส่งมาบอกว่าเออสุขภาพดีต้องกินนั่นนี่ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านอยู่นะว่าเฮ้ยถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วอะว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้และอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช่เวลาอ่านหนังสือถ้าคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณก็อย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเราคิดกลับด้านเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการนะหมายความว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนทุกฝั่งก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณหาหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่ performance ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยจะไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพนี่เป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีห้าอย่างเงี้ยมาฟังรายการธรรมรบรุณ8ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะ
ะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดมาเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ตีไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยฮะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณโอ้เต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือสามเอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสเนี่ยเอาไป9แล้วอย่างอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดท่านไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธิยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพทัตเนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้ด้วยนิสงส์นี่เลยทำให้พระเทพทัตนี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะทุกฝั่งแล้วจะทำไมแบบมึงดิมเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนอาจจะเถียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก่อนมากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องปรัดปรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกอะไรกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยอ้าวทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแล้วอันนี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังเป็นอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเนี่ยเยอะมากไอ้ความพลัดพรากจ
จากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรท่านบวชก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตริตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างทุกฝั่งเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นเช่นถ้านักกีฬาเอานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่1คิดรอบที่2คิดรอบที่3กรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียน worst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างอ่ะสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือถ่ายแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่กับเป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งเอาสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายโหงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึกๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ถ
ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้โหไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วการที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกก็จะเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเอาเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นงี้ไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมผมควรจะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างนี้นะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆเราถ้าเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละพอเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไปในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิ
ป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุถ้าไม่มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบฏม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้โอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยเขาแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอกันเป็น 40-50 ปีอ่ะเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสักตีสามท่านผู้ฟังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่แหละทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดปวดปวดปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นเลยแม่มาทำไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดอ่ะช่วยนวดขาหนวดที่น่องบีบเข้าไปบีบเข้าไปจนไม่คิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ท่านผู้ฟังแม่จะมาบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวหรอคุณจะร่ำไรกร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐท่านผู้ฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าคนประเสริฐเขาจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยาก

0: พราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นแต่คู่ครองของเราเนี่ยเอ้าย้ำอีกซ้ำอีกเอ้าเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้อุ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กอุ้ยสับล้างนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบสองสามคนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลยเราคิดนะแต่อย่าคิดร้ายเพลินไปเพราะนั่นจะทำให้เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาก็จะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้ไม่ใช่จะตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอ่ะตายแบบเจ็บเจ็บอ่ะตายแบบต้องเสียเงินอีกอ่ะเป็นมะเร็งเงี้ยอ่ะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆอ่ะไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูว่าเจ็บสุดๆถ่ายเป็นเลือดอ่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกอ่ะท่านยังเจ็บเลยจะมาบอกตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนเนี่ยนะเห็นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยเราวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้ๆยังเดินอยู่สบายๆเลยวันนี้เราจะหมดอายุนี่บึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่พอดีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอะดูไอ้ตอนที่สู้อะสู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ไปโอ้โหมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยนะหวังก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดนี่คือสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกที นึกจนมันจะเป็นประสาทว่าพ่อเราจะตายหรืออย่างนะแต่เธอมาคิดใหม่ดูบังตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำกรวนถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้เออพ่อเราจะตายอย่างนะมองโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมันสิบกว่าครั้งนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม
4: ่ Do it now
3: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี
4: ้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar
3: และแอป PEA Volta สำหรับรถ EV
4: หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น
3: ก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์ม
4: และ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
10: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช.6ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
11: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นาฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจาก New Media ค่ะคุณแม่อคเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกระจายข่าวทุกๆท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะอยู่กับพวกเราสองคนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเผื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ะคะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะกรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมณ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภ อมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29 มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิสกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิสมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ.2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวอรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบ.งบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อสักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของ

0: กิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40ถึงส.41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจอคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง งนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐ

0: านตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในเที่ยงคืนวัน5ทุ่มกว่าวันนี้นะ5ทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
0: ้ได
1: ้ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทย plus 60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย
0: ์
1: หรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยน
0: ะ
1: แจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367 อยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนีโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1/2569ว่า ทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับยอดจำหน่ายโอท็อปมิดเยียร์2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือนอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้ และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักนิดเล็กน้อยนะเพราะจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับพี่ศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
4: ค่ะ
3: น้องแชมป์ตีสวัสดีนะคะ
4: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพงษ์นเรศคุณศิริมานะคะคุณโกศลแฟนตัวยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
3: ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
4: สกูชี
3: ่สกูชี่ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆถ้าเป็น
4: นิ่มๆ
3: นิ่มๆ
4: บีบแล้วก็คลายตัวค่ะแต่ว่า เวลาซื้อต้องระวังมันไม่ใช่ของแท
3: ้ของปลอมค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
4: ะ
3: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะ
4: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
3: ค่ะก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อ
4: ใช่ค่ะ
3: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรมงอุบลค่ะ
4: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอังคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารพันศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมา